0: พลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลก
1: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสารดิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,4623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4
0: กรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนายธนโชตรุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน169ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center ศูนย์ลูกค้า ัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109

0: 3345หรือ call center กรมบัญชีกลาง022706400ในวันและเวลาราชการ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่
2: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money
3: เอายกตัวอย่างเยาวชน12ถึง14ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
2: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธปท.ยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันทีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออก ก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปพ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งจะแยกจากเส้นทางเรือเดิมโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดเส้นทางที่ยอมรับร่วมกันด้วยการเคารพอธิปไตยผลประโยชน์และความมั่นคงของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้นายบาเกอียังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุของการปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังละเมิดข้อตกลงและดำเนินมาตรการที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านทั้งนี้อิหร่านและโอมานมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกันเนื่องจากโอมานดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการทูตส่งผลให้ทั้งสองประเทศซึ่งมีชายฝั่งติดช่องแคบฮอร์มุซสามารถร่วมบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวได้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือโดยสารลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้กลางทะเลนอกชายฝั่งอินโดนีเซียขณะเดินทางจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวาตะวันออกไปยังเมืองมากาซาบนเกาะสุลาเวซีใต้เมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้แล้ว225คนซึ่งผู้โดยสารบางส่วนกระโดดลงทะเลเพื่อหนีไฟก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเรือที่แล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามมีรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและยังคงสูญหายอีก41รายนายมูฮัมหมัดมัดฮุสอธิบดีกรมการขนส่งทางทะเลของอินโดนีเซียระบุว่าผู้โดยสารที่ยังติดค้างอยู่กำลังรอการอพยพจากเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ พร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การอพยพผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
0: นายมิเกลแอนเคลเปเรสตรีอาโนผู้แทนรัฐบาลประจำเซวตาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซวตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย72รายจากเดิม67รายโดยผู้อพยพส่วนใหญ่ข้ามพรมแดนด้วยการว่ายน้ำ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก็บชัยมา2นัดมี5แต้มลงสนามวัดตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนามไป3-0เซตคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โปรแกรมแข่งขันของทีมสาวไทยวันศุกร์ที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชนิดทัวร์จูเนียร์ระดับ J60 รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมโอชนะลันวานัสวาทานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 ส่งผลให้โชติรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนันทพัฒน์โพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โรสิตางามละออส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.thsทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้ชมรับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งการแข่งขันกอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์พัทยาโอเพ่น2026ที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายอติรุธวินัยเจริญชัยทำผลงานรอบสุดท้าย5อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์ชนะสรุธวงชัยสิทธิ์และธีรวัฒน์แก้วสิริบัณฑิตไปเพียง1สโตรกโดยนับเป็นแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการที่4ในอาชีพของอติรุธและเป็นการคว้าแชมป์ในจังหวัดบ้านเกิดชลบุรีได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัล 450,000 บาทพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุ

0: องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
1: 1นาทีกับกปท.เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือพบรถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟและเสียงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนหลีกทางอย่างถูกวิธีเพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุรถฉุกเฉินในภารกิจเร่งด่วนจะเปิดสัญญาณไฟสีแดงและใช้เสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตในกรณีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นการทำ CPR ภายใน4นาทีแรกมีความสำคัญอย่างมากโดยทุกๆ1นาทีที่การช่วยเหลือล่าช้าอัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% สิทธิ์ของรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษบนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่สามารถใช้ความเร็วได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติภารกิจสามารถขับผ่านสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายหยุดรถได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้สัญญาณเตือนอย่างถูกต้องค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาบคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่6ถ้าแย่มอนการละเล่นหรือการแสดงของมอนที่มีลักษณะการร้องเล่นคล้าย

0: กับเพลงพื้นบ้านของไทยใช้เป็นมหรสพได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคลคำร้องมีเนื้อหาเฉพาะของงานแต่ละประเภทเช่นงานศพจะร้องพรรณนาประวัติและความดีของผู้ตายส่วนงานแต่งจะร้องพรรณนาประวัติของบ่าวสาวอบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตคู่และสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกันจบด้วยการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขส่วนงานที่เกี่ยวกับเทศกาลทางพระพุทธศาสนาจะร้องพรรณนาถึงอานิสงส์ของการทำบุญและประวัติความเป็นมาในงานเทศกาลประจำปีเช่นงานลอยกระทงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการยกระดับตลาดทุนไทยผ่านโครงสร้างพื้นฐานบอนด์คอนเน็กต์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศ

0: 炫美 Radio Freshen Up。
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
3: ของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: นั่งหลับซะด้วยสิจะเรียกก็คงไม่ได้เรื่องหรอกเด็กก็มีเสียงให้ไอ้สองคนหน้ากระท่อมได้ยินต้องหาทางเก็บไอ้สองคนนั้นซะก่อนเอจะทำไงกับมันดีวะไอ้เราก็ตัวเปล่าๆและก็เชื่อว่ามันต้องมีปืนแน่ๆเลย

0: เสียอะไรเสียอะไรมันน้ำวะนั่นสิวะเอ็งไปดูสิวะเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำมันเต็มแอ่งแล้วอะไรมันตกลงไปในน้ำวะ
1: เขมันหุบน้ำเลยนะ
2: เพื่อความไม่ประมาทเอ็งมาดูสิมีอะไร
0: เออไปเอ็งก็ได้วะไป

ก็ไม่มีอะไรนิวานอกจากน้ำในแอ่งคุณแล้วก็กระเพื่อมแล้วอะไรมันหลงดังตูมวะไม่มีอะไร

0: สงสัยมีคนมาหรือเปล่าวะจะไปเข้าท่าเว้ยไปดีกว่า
1: จะรีบไปไหนกันวะฮะ
0: เฮ้ย
1: อ้าวเฮ้ยเหรอ
0: ทำไมล่ะอ้าวเฮ้ยอะไรวะอะไรกัน
1: อะไรวะเฮ้ยเอาอีกที

0: แรงทำไมเองโรเบนนอนในน้ำวะเฮ้ยมึงเรียนยังไงของมึงวะไอ้เวรเลยเอ้าตึงเงียบเลยแล้วเนี่ยเอ้ยมันยังไงกันวะเอ้ยตัวขาเองแตกนี่หว่านะโดนอะไรวะแง่หินหรือว่า
1: โดนมาในมือข้า
0: เอ้ย

เราเองเกือบบรรลัยไปแล้วมั้งล่ะเดินพลาดหน่อยเดียวดันหล่นไปแอ่งน้ำซะนี่เปียกโชกไปทั้งตัวเลยเว้ยแต่ก็ดีไปอย่างทำให้เกิดความคิดและก็ล่อไอ้สองคนลงไปนอนในแอ่งน้ำสบายใจเฉบข้าไม่ตั้งใจจะฆ่าเองนะเว้ยแต่เสี่ยงดวงเอาไว้เหมือนชีวิตข้าที่ฝากไว้กับโชคชะตาพลาดก็ถูกเขาฆ่าถ้าเองโชคดีฟื้นก่อนจมน้ำตายมันก็รอดถ้าไม่ฟื้นก็ตายเย็นในแอ่งน้ำนั่นแหละวะ

คุณแม่ก็เปียกไปทั้งตัวเหมือนกันนี่ต้องนั่งกรำฝนเพราะหลังคารั่วตลอดทั้งคืนเลยเลยนี่มาไอ้พวกนี้มันใจอมหิตซะจริงมันเป็นใครกันแน่วะถ้าเป็นลูกจ้างทำไรทำไมมันทรยศต่อคุณแม่ล่ะเดี๋ยวลองเรียกดูก่อนคุณแม่ครับเอ๊ะตัวร้อนไหมวะฮะอังกีหน้าผากสิโอ้ยร้อนซอกคอโอ้ยร้อนจัดเข้าไปอีกเฮ้ยเป็นไข้หวัดซะแล้วมั้งเนี่ยต้องรีบแก้มัดพาลงจากเขาไปหาหมอด่วนที่สุดแล้ว

0: นานๆขึ้นเขาทีนี่คือขึ้นคอทีเดียวนี
1: ่เดี๋ยวก็หายเหนื่อยได้ชื่นอกชื่นใจแล้วมันก็สบายแล้ว
0: เฮ้ยแซบนายวะขนำอยู่ที่ไหน
1: ตรงโน้นนะครับตรงโน้น
0: ไปไกลไหม
1: ก็ไม่ไกลแล้วครับเลี้ยวเนินหินตรงนี้นิดเดียวก็ถึงแล้วเฮ้ยเข้ม
2: อะไรพี่แซบ
1: เอ็งล่วงหน้าไปก่อนด้วย
2: ได้พี่
1: ไม่ไหวแล้วครับ อีกนิดเดียวเท่านั้นนะ
0: โอ้แข้งขามันสั่นไปหมดแล้วเว
1: ้
0: ย
1: แข็งใจหน่อยสิครับคุณเด่นสวรรค์ของคุณมันอยู่แค่เอื้อมนี่เองนี่นะ
0: ฮะไปก็ไปไว้
1: เอาเชิญเลยครับเชิญ
2: พี่ซัด
1: อะไรวะเข้มฮะทำไม
2: มันไรแล้วพี่
1: อ้าว
2: ยังไม่มีสักคนเดียวอ่ะ
1: เฮ้ยแล้วมันหายไปไหนอ่ะแล้วคุณแม่ล่ะฮะ
2: หายไปแล้วครับ
1: เฮ้ยอะไรกันนะเฮ้ยรีบไปดูเถอะครับคุณเด่นเร็ว
2: ไปเร็ว

0: หลือแต่เชือกไม่มีคุณแม
1: ่ยำทำไมเป็นอย่างนี้วะหรือยามหายไปไหน
2: มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน
0: ่หรือว่า
1: อะไรไ
2: ปฮะ
0: ยามาทรยศหรือเปล่าอาจจะรับสินบนพาคุณแม่นี้ไปก็ได
2: ้เอ็งออกไปเดินดูให้ทั่วสิเข้มบางทีเราอาจจะได้ลองรอยอะไรบ้างเว้ย
0: ตกลงพี
2: ่เออไปรีบไป
1: ถ่ายสองคนนั่นทรยศมันต้องตาย
2: ครับใช่ผมไม่เอามันไว้แน่
1: ไปเว้ยช่วยกันออกค้นหาร่องรอยสิ
2: ครับไปเถอะครับ

0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ
1: อะไรอ่ะ
0: ผมรู้สึกว่ามันจะพากันลงเขาไปทางนี้นั่นเห็นไหมครับรอยย่ำเป็นทางลงไปเลย
1: เออจริงจริงจริงใช่
0: แต่แปลก
1: แปลกอะไรอ่ะฮะ
0: มันมีรอยเท้าคู่เดียวทั้งที่น่าจะเป็น3คู่หรือ2คู่ทำไมมันถึงมีคู่เดียวล่ะเนี่ย
1: หมายความว่าคนเดียวนะสิวะแล้วอีก1หรือ2คนน่ะล่ะหายไปไหน
0: ก็นั่นน่ะสิครับหายไป1ถึง2คนหรือว่ามันจะแยกกันไป
1: ตรวจโดยทั่วสิบางทีจะพบร่องรอยอีก
2: พี่แซบ
0: ฮะ
2: คุณเดนเจอแล้วครับ
0: มันอยู่ที่ไหนวะฮะ
2: ไอ้2คนนั้นสลบเหมือบอยู่ในแอ่งนั้นล่ะพี่
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นแปลว่ามีคนมาช่วยไปเว้ย
1: ถ้าอย่างนั้นมันไปทางนี้แน่เว้ยตามมันไป
0: อ่ะตกลงให้ตามไปเว้ยแค่เว้ยตาม
2: ไอ้2คนที่ลอยอยู่ในแอ่งน้ําล่ะทําไงดีล่ะพี
0: ่ให้จังหัวมันน่ะทางนี้สําคัญกว่าตามไปเว้ย
3: ท่านกําลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
4: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: โดนโดนโดนเห็นเราไปด้วยเฮ้ยเอาไป
1: อ๋อเออใช่ใช่ใช่ใช่จริงด้วย
0: ใครวะน่ะ
1: ฮะถ้าไม่ผิดมันน่าจะเป็นไอ้อ้อย
0: ไอ้อ้อย
2: ใช่มันแน่ดูเหมือนมันจะอุ้มคุณแม่ไป
0: ฆ่ามันด้วย
1: เฮ้ยอย่าครับเดี๋ยวโดนคุณแม่ครับเอางี้ดีกว่าคุณเดินตามมันไปผมกับไอ้เข้มนี่จะขยายปีกออกไปแล้วหาจังหวะเหมาะตอนที่มันวางคุณแม่ลงแล้วก็ยิงทันทีเชื่อว่ามันเหนื่อยเข้ามันต้องวางแน่คงอุ้มลงไปไม่ถึงเชิงเขาหรอกครับ
0: ตกลงเว้ยเฮ้ยตามล่ามันให้ได้นะ

0: เหนื่อยฮะโอ้ยเดี๋ยวพักแถวนี้ก่อนฮะอุ้ยเล่นหน้ามืดตาลายไปได้เหมือนกันฮะได้สติแล้วนี่คุณแม่คุณแม่ครับ
1: โอ้ยปวด
0: คุณชนี
1: โอ้ยปวดหัวเหลือเกินโอ้ย
0: คุณแม
1: ่ในโอ้ย
0: ครับผมเอง
1: ในโอ้ยมาช่วยฉันเหรอ
0: ครับคุณไม่สบายตัวร้อนอย่างกับไฟ
1: โอ้ยปวดหัวมึนหัวไปหมด
0: ก็คุณตากฝนทั้งคืนน่ะ
1: จ้ะมันมัดฉันตากฝนทั้งคืนโอ้ยหนาวหนาวปวดหัวแทบจะระเบิด
0: โอ้ยใครคนจับคุณมาทราบไหมฮะ
1: พวกลูกจ้างชาวไร
0: ่หึพวกลูกจ้างชาวไร่เลยมันจับคุณแม่มาทำไมเรื่องอะไรแล้วมันเป็นใครอ่ะ
1: มันโอ้ยลูกจ้างใหม่ฉันยังไม่รู้จักมันดีนักมันจะจับฉันมาทำไมก็ไม่รู้โอ้ยปวดหัวโอ้ยปวดเมื่อยหมดทั้งตัว
0: อดทนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณแม่กลับลงไปหาหม
1: อ
0: ผมจะพาคุณไปเดี๋ยวนี้

0: อะไรเสียงอะไร
1: วันนี้ผมขวัญอ่อนไปหน่อยปืนฮะมันเฉียดผมไปนิดเดียว
0: ใครยิงยิงทำไมโอ้ยหนาวโอ้ยมันปวดเมื่อยมันงงไปหมดแล้ว
1: คุณกำลังไม่สบายมากนะแต่ว่าไอ้ระยำคนไหนมันจริงมาก็ไม่รู้หรือว่าเป็นลูกลมผมจะพาคุณไปดีกว่านะ
2: เฮ้ยหยุดหน่อยโอ้ยมึงอย่าแตะต้องคุณแม่ไปเลยขาดนะไม่อย่างไรกูจะฆ่ามึงมึงอยากจะไปที่ไหนไปให้พ้นนะไม่ต้องแตะต้องคุณแม่ทิ้งไว้ที่นั่นสิไม่อย่างนั้นมึงตายเปล่านะ
1: ใครกันแน่วะน่าจะโผล่หน้ามาเฮ้ยแกเป็นใครทำไมต้องหลบซ่อนด้วยล่ะเว้ยแล้วเรื่องอะไรต้องมาดักยิงฉันแบบนี
2: ้มึงไม่ต้องถามกูบอกให้มึงรีบหนีไปอย่ามายุ่งอย่ามาแตะต้องคุณแม่เข้าใจไหมไปสิไปใช่พ้นมือสกปรกใจสกปรกนะกลับลงไปจากเขาซะแล้วออกไปพ้นจากไร่ชนนีไม่อย่างนั้นกูไม่รับรองความปลอดภัยของมึงนะมึงนั่งเซ่ออยู่ทำไมอ
1: ่
2: ะ
1: โอ้ย
0: เกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ยมีคนพยายามยิงผมอ่ะถ้าผมจะแตะต้องคุณแม่แล้วก
0: ็ใครใครโอ้ยหนาว
1: ผมไม่ทราบว่าใครอ่ะไม่เห็นตูมันอ่ะเหมือนไอ้โมง
0: ไปเถอะพาฉันไปพาฉันไปทีโอ้ยมันปวดเมื่อยไปหมดแล้ว
1: ตกลงแต่คุณต้องขี่หลังผมไปนะอุ้มไปเขาไม่สะดวกหรอกขี่หลังผมไปเถอะฮะ
0: เอายังไงก็เอากันฉันจะทนไม่ไหวแล้ว
1: กอดคอสิฮะ
0: จ้าก
1: อดแน่นนะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเดชธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: Young My Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Young My Radio Freshen Up
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X
11: Plusไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
15: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow Forabee
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
3: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลเข้าพรรษาแล้วนะคะไม่แปลกเมื่อฟ้ายังมีฝนคงไม่เพียงเป็นช่วงเวลาแห่งการจำพรรษาของพระภิกษุแต่สำหรับอุบาสกอุบาสิกาก็อาจจะกำหนดในการทำความดีรักษาศีล5ศีล8ให้เคร่งครัดนะคะเพื่อฝึกฝนจิตใจพัฒนาตัวเองให้ห่างไกลจากความทุกข์ด้วยการปฏิบัติศึกษาธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางแห่งความประเสริฐอริยมรรคมีองค์8ตีความให้แตกตีความให้ถูกต้องและลองดำเนินชีวิตตามเส้นทางนั้นตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้เชื่อว่านี่คือการสร้างเหตุดีและผลที่ตามมาคงไม่มีอื่นไกลนอกจากสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแม้นสภาพอากาศในช่วงนี้อาจจะมีความชื้นแล้วก็ความร้อนแต่ก็ยังดีกว่าหาฝนสักเม็ดไม่เจอแต่ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่บอกว่าในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยจะมีฝนลดลงยังไม่มีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เลยคาดหมายนะคะลักษณะอากาศเดือนสิงหาคมว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10เว้นแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกพื้นที่ค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: คยทำร้ายใครกลับกันกลับช่วยทำให้เราฉลาดขึ้นสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหนังสือผู้ชนะ10ทิศโดยเฉพาะเรื่องของตำราพิชัยสงครามการวางกลศึกต่อข้าศึกที่แท้ก็คือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจดีๆนี่เองคือรบอย่างไรให้ชนะหรือลงทุนอย่างไรถึงจะมีกำไร
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอเชิญสัมผัสงานเชียงใหม่ DigiX 2026มาเปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยกันนะคะสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัลมูลค่าสูงจากผู้ประกอบการไทยกว่า40กิจการแต่ละทีมผ่านการพัฒนาและบ่มเพาะภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลระดับโลกซึ่งภายในงานนี้นะคะคุณจะได้พบกับ AI and Automation IoT และ SmartTechnology, Smart City, Startup Innovation, E-commerce, Digital Solutions เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยมีไฮไลท์พิเศษนะคะเป็นการแข่งขัน Product and Business Pitching รอบชิงชนะเลิศเชิญชมนวัตกรรมกว่า40ผลงาน Business Networking and Business Matchingตลอดจนลุ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคตพลาดไม่ได้นะคะเชียงใหม่ DigiX 2026เปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพบกันค่ะที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่างานนี้เข้าชมฟรีนะคะมาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยสู่เวทีโลกแล้วพบกันค่ะที่มีโชคพลาซ่า 7-9 สิงหาคมนี้เชียงใหม่ DigiX 2026ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย1ในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 การเวลา
3: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
3: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
4: ่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
4: ตำบลเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้
0: วัดเจดีย์หลวงวรวิหารพระอารามหลวงกลางใจเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้าตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่บนเนื้อที่กว่า32ไร่วัดแห่งนี้คือศูนย์กลางแห่งศรัทธาและประวัติศาสตร์ของชาวล้านนาสร้างขึ้นในสมัยพญาแสนเมืองมาราวปีพุทธศักราช1928ถึง1945เดิมเรียกว่าราชกุฏาคารหรือวัดโชติการามโดยมีองค์เจดีย์ขนาดใหญ่กว้างด้านละ60เมตรสูงกว่า80เมตรในอดีตซึ่งนับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในภาคเหนือณเวลานั้นองค์เจดีย์เคยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในสมัยพระนางจิรประภาเทวีทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งองค์แต่ยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาวัดเจดีย์หลวงไม่เพียงเป็นสถานที่สักการะแต่ยังเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณ
3: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
5: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้2สิงหาคมนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นางวิทยาลักษณ์สามใจรองนายกอบจ.เชียงใหม่เข้าร่วมเวทีเสวนาในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาภายใต้แนวคิดเปิดเส้นทางมหัศจรรย์ท่องเที่ยวชาติพันธุ์2026จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ณชั้น1ลาน P103 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053 99

0: บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และข้อควรระวังให้ครบถ้วนโดยเปิดจำหน่ายวันนี้นะคะตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปราคาบัตรละ100บาทไม่รวมค่าธรรมเนียมจากแพลตฟอร์มนะคะ1บัญชีซื้อได้สูงสุด2วันวันละ1ใบเท่านั้นกดซื้อผ่านแอปพลิเคชัน The Concert ค้นหา BYD DMI 6 CV Cup 2026หรือผ่านลิงก์ตามวันที่ต้องการติดตามรายละเอียดจาก Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค
1: ่
0: ะ
1: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053 998 333
2: Your happiness our happiness Mass FM Your happiness our happiness

ชีพใหม่คนที่รู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะเลือกสรรเป้าหมายในชีวิตของพวกเขาและไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่ตามเป้าหมายเหล่านั้นได้นั้นมักจะมีความเชื่อว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นไร้ซึ่งเหตุผลค่ะสำหรับคนเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะพยายามมากเพียงใดหรือไม่ว่าคุณจะมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนเพราะพวกเขาเชื่อว่าการประสบความสำเร็จนั้นก็เหมือนการถูกรางวัลสลากกินแบ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของโชคชะตาและด้วยทัศนคติเช่นนี้นะคะพวกเขาจึงไม่คิดที่จะทำงานหนักหรืออุทิศตนเพื่อให้ได้มาซึ่งความฝันหรือจุดมุ่งหมายค่ะในทางตรงกันข้ามผู้ที่ตระหนักได้ว่าตนนั้นไม่ได้มีหน้า

ที่เพียงแค่การไล่ตามเป้าหมายในชีวิตแต่ยังมีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายด้วยนั้นก็จะพบว่าพวกเขาคือผู้ควบคุมสถานการณ์ดังนั้นทุกสิ่งที่พวกเขาทำจึงมีความหมายและพวกเขาก็ไม่คิดที่จะเลิกล้มความพยายามค่ะ

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
3: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
4: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ฟอร์เรบีมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสเพอลิสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
3: ฟอร์เรบีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
5: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
4: ให้ฟอร์เรบีดูแลสุขภาพที่ฟอร์เรบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
3: นและฟอร์เรบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
6: Mass FM, your happiness.

0: คุณผู้ฟังคะแม้นวันอาสาฬหบูชาจะผ่านไปในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งฤดูกาลเข้าพรรษาซึ่งคงไม่เพียงเป็นกิจของสงฆ์แต่ในส่วนของคารวะชาวพุทธก็สามารถที่จะกำหนดเวลาในการทำดีมีศีลมีสัตว์ในการดำเนินชีวิตที่ได้หลักธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่จะเป็นแนวทางให้การดำเนินชีวิตนั้นเป็นวิถีแห่งความสุขและความปลอดภัยตลอดจนทำให้เกิดสันติสุขในสังคมในประเทศชาติและในระดับโลกได้เชิญติดตามพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานพระคติธรรมความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจะลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิธีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันร้าวร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติกรรมแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริต3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นมิได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงให้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงใจให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกามักไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนาน
1: Mass FM Mass FM

0: ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยในสุขภาพนะคะแจมฟ้าเซฟมาและศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญชวนค่ะ Walk in เข้ารับบริการได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเตรียมตัวให้พร้อมสุขภาพแข็งแรงเพื่อรับทุกฤดูเชิญทุกท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์วันเดียวนะคะในวันอังคารที่4สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา4สิงหาคม10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเองมาสร้างภูมิคุ้มกันไปด้วยกันกับแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนเชิญชวนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ค่ะ
1: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
2: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
1: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: สอบถามรายละเอียดได้ที่053241163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี้
3: กว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 053214410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
1: มนนมสด
5: Your happiness Our happiness Mass FM Your happiness Our happiness

0: ผู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีนะคะตามไปที่ฟอร่าบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย
0: กาดมณีเต็มอิ่มกับอาหารอร่อย
3: เต็มตากับบรรยากาศ
0: แสงเงาจากฟ้าจรดน้ำกับดิน
3: สุขใจเมื่อได้มากาดนัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
2: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: Your happiness our happiness Mass FM Your happiness our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban หนึ่งชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ที่บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
19: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
18: ่
19: ะ
18: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
19: ว้าว
18: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: You're listening.

รักดีๆนะคะงานเก่าของออโตบานเพลงนี้กับความรักค่ะและพี่กบสงสิทธิ์กับวันใสๆเห็นหมอกสวยๆในที่บนดอยสุเทพก็มีความรู้สึกว่าอากาศมันค่อนข้างดีสมกับเป็นกลิ่นซีซั่นจริงๆค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่และสัปดาห์ใหม่น่าจะเป็นวันแรกของการทำงานของเดือนนี้สำหรับคุณผู้ฟังหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้บรรยากาศในการเดินทางคึกคักแต่เช้ารถติดทุกเส้นทางรถแน่นทุกที่เพราะว่าโรงเรียนก็เปิดนะคะที่ทำงานก็ส่วนใหญ่ก็เปิดกันแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่น่าจะมีใครต้องตกค้างแล้วก็ต้องหยุดงานกันค่ะทำงานที่เรารักกันต่อนะคะกับวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ฟังเพลงสบายเป็นเพื่อนกันกับเช้าของวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วก็งานกันด้วยเข้าสู่เดือนที่8ของปีนี้กันแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังไวมากๆเลยทีเดียวเลยแค่5เดือนเท่านั้นก็จะหมดปีนี้แล้วไวทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังใช้เวลาทุกวันให้มีความสุขที่สุดมีความสุขกับบรรยากาศดีๆตอนเช้าที่ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะเมื่อคืนนี้หลายโซนฝนตกค่ะแต่ว่าโซนหางดงก็ตกนะแต่ว่าตกไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่นะก็ยังไม่หายร้อนเลยค่ะคุณผู้ฟังต้องตกเยอะกว่านี้บรรยากาศของน้ำปิงก็ขึ้นมานิดนึงแต่เท่าที่ดูนี้ไม่น่าห่วงใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องตื่นถนกตกใจกันไปเป็นบรรยากาศของฤดูฝนของบ้านเรานั่นเองนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าของวันจันทร์ที่3สิงหาคมวันนี้กันนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสยามความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะส่วนเชียงใหม่บ้านเราวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเรานะคะทำงานกันต่อกับเช้าของวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กันค่ะและสัปดาห์นี้บรรยากาศเชียงใหม่เราก็น่าจะคึกคักทีเดียวเตรียมเป็นเจ้าบ้านที่ดีจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในช่วงการรับการตรวจประเมินเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก 3-8 สิงหาคมนี้เริ่มวันนี้แล้วค่ะโดยช่วยกันดูแลความสะอาดทั้งหน้าบ้านอาคารห้างร้านแล้วก็ขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการจอดรถกีดขวางทางเข้าออกโบราณสถานต่างๆในช่วงที่มีการตรวจประเมินด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเชียงใหม่เรามีความพร้อมและคู่ควรกับการเป็นมรดกโลกอย่างแท้จริงช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยกันละกันสำหรับชาวเชียงใหม่เรานะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของพลพลเพลงนี้บ้างกันละกันนะคะอาจจะเป็นใครคนนั้นที่เรารออยู่ก็ได้ค่ะใครคนนั้นจากพลพลค่ะ

นธรรมดาคนสบายๆขอเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขที่สุดก็แล้วกันนะคะเพลงรักเพลงหนึ่งค่ะจากโมโนโทนเพลงนี้และพลพลกับใครคนนั้นการรายการ28นาทีกับเช้าของวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เสียงที่ทราบกันดีว่าเช้านี้การเดินทางค่อนข้างคึกคักเพราะส่วนใหญ่ก็จะดูฟ้าฝนพยากรณ์อากาศก็เตือนมาว่าเราจะเจอฝนกันอีกหลายวันกันเลยทีเดียวค่ะและช่วงนี้ก็เข้าพรรษาฝนก็จะตกฉ่ำนิดนึงแต่ก็นั่นแหละนะคะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนแต่ละทีมันก็จะมีความเสี่ยงสำหรับการต้องขับรถลุยน้ำบ้างหรือขับรถท่ามกลางฝนบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็ครถให้มั่นใจสำหรับลูกค้าของ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะเดินทางช่วงหน้าฝนยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะอย่าลืมเช็ครถให้พร้อมกันด้วยระบบหล่อเย็นค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะว่าหม้อน้ำแล้วก็น้ำยาหล่อเย็นอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ไฟส่องสว่างอันนี้สำคัญมากๆทั้งไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวให้พร้อมในการใช้งานค่ะเช็คพับเบรกด้วยซึ่งหากพับเบรกสึกมากควรเปลี่ยนทันทีเพื่อความปลอดภัยเช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้น้ำมันเครื่องขาดควรอยู่ในระดับปกติเช็คยางด้วยค่ะตรวจลมยางแล้วก็ดอกยางหากสึกมากควรเปลี่ยนและเช็คแบตเตอรี่ด้วยตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานเสมอด้วยความห่วงใยจาก Toyota เชียงใหม่เราพร้อมให้การเดินทางอย่างมั่นใจกับทีมช่างของเราที่จะเช็ครถคุณให้มั่นใจได้แน่นอนนะคะมีอะไหล่แท้ 100% ด้วยค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรที่ไม่โอเคหรือเปล่าซึ่งเราขัดอะไหล่แท้เพื่อคุณภาพให้คุณได้เลือกการอย่างสบายใจสำหรับลูกค้าของ Toyota เชียงใหม่ของเราด้วยนะคะนัดหมายรับบริการได้ทั้ง6สาขา

ไม่ว่าจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาซีเอเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยนะคะส่วนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของซิงเกิลล่าเพลงนี้บ้างกับเบาๆค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5Gศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

เพลงเก่าของ Savage Garden เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง So Beautiful นะคะก่อนหน้านั้นมี You Are Beautiful จาก James Blunt ด้วยเริ่มต้นกับสัปดาห์ใหม่ก็สวยๆกันไปอากาศดีๆตอนเช้าที่ยังไม่มีฝนนะคะแต่ก็ไม่แน่นะบ่ายๆแดดจะมาหรือฝนมาอันนี้ก็คาดเดายากลำบากอากาศแต่ละวันก็ไม่แน่นอนเสละเกินนะคะสิ่งสำคัญคือไม่ว่าจะอากาศแบบไหนเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเสมอและนอกจากนี้ต้องดูแลบ้านเราให้แข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่บ้านไหนที่หญ้าขึ้นสูงๆบ้างคุณผู้ฟังมาเลือกเครื่องตัดหญ้ากันได้ที่ Golden House เลยค่ะมาพร้อมกับโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับรถตัดหญ้าแบบนั่งขับก็มีแบบใช้งานแบบง่ายๆสบายๆไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเราก็มีคนได้เลือกในราคาเริ่มต้นพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะแวะไปชมและเลือกกันได้ที่ Golden House นะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการดูแลบ้านบ้านไหนที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าปัญหาจะบานปลายกันได้ค่ะฝนมาแบบนี้มาดูแลบ้านเราให้พร้อมรับฝนกันนะคะ Golden House ชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในการซ่อมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและยังมีอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดเลยค่ะซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่ Golden House ของเราทุกสาขาทั่วประเทศบอกแล้วว่าของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับ Golden House นะคะยินดีให้บริการทุกวันค่ะสาขาเชียงใหม่พบกันที่สาขาวงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยส่วน call center เรา1160สอบถามเพิ่มเติมได้โปรดีแบบนี้รอคุณอยู่ทุกวันที่ Golden House นะเพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ก็มีคูปองส่วนลดอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปกดรับคูปองกันได้แล้วก็เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางช่องทางของไลน์ได้ค่ะที่ LINE Official ของ Golden House นะยินดีให้บริการเสมอและก็สามารถที่จะอัปเดตโปรโมทใหม่ๆสินค้าใหม่ๆกับเราได้ที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นของ Rainy Expo ถล่มราคาท้าฝนลดสูงสุดถึง 50% ช็อปที่ Golden House สบายใจแน่นอนนะคะ Sean Kingston ค่ะ

งั้นจากริฮันน่าเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับไดมอนด์เพลงที่คุณผู้ฟังถามมาด้วยและตอนนี้จะ10นาฬิกาแล้วไวทีเดียวกับเช้าของวันจันทร์สัปดาห์ใหม่กันนะคะสัปดาห์นี้ก็ชิลๆสบายๆส่วนสัปดาห์หน้าก็จะมีวันหยุดที่ชื่นใจนิดนึงเป็นหยุดกลางสัปดาห์ไม่ได้เป็นลักษณะของการหยุดฟันหลอพี่ตุ้มแล้วหยุดแบบนี้ดีนะก็คือทำงานวันจันทร์อังคารแล้วก็หยุดวันพุธหลังจากนั้นก็มาทำต่อวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นวันหยุดที่ดีมากมากนะคะเป็นวันพุธที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติของเราเหมือนเดิมนั่นเองค่ะก็เตรียมตัวหยุดกันในสัปดาห์หน้ากลางช่วงประมาณกลางเดือนนะแต่ว่าสัปดาห์นี้ทำงานยาวไปไม่มีวันหยุดพิเศษใดๆหลงเหลือให้เราได้พักผ่อนกันแล้วด้วยเพราะฉะนั้น I love my job ทำงานที่เรารักกันต่อไปส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะJennifer Lopez และ Pitbull กับ On The Floors คือคักส่งท้ายชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกันดีเจจูนนะคะกลับมาเจอกันรอบบ่ายเช้านี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 ล่าสุดยืนยันตัวตนไม่สำเร็จราว 800,000 คนนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ยังมีผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2,569 ที่ยังยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำเร็จราว 800,000 คนโดยทางกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่นำเครื่องยืนยันตัวตนไปดำเนินการซึ่งคาดว่าจะสามารถยืนยันตัวตนให้ผู้ได้รับสิทธิทั้ง 800,000 คนดังกล่าวได้ครบถ้วนและเริ่มใช้สิทธิโครงการปี 2,569 ได้ในวันที่1ตุลาคมกระทรวงการคลังยืนยันว่าหากผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2,569 มีจำนวนเพิ่มขึ้นกระทรวงการคลังก็พร้อมดูแลและเป็นหน้าที่ที่ต้องหางบประมาณเพิ่มเพราะต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักและจะต้องตรวจคุณสมบัติอยู่เสมอทั้งนี้ยังมีประชาชนหลายคนที่ถูกหลอกให้เปิดบัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีม้าซึ่งต้องยอมรับว่าประชาชนบางส่วนไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกหลอกหรือให้เซ็นเอกสารโดยไม่รู้รายละเอียดซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่รับจ้างเปิดบัญชีเพื่อรับเงินกระทรวงการคลังตั้งข้อสังเกตว่ามีผู้ได้รับสิทธิรายใหม่กว่า3ล้านคนรวมถึงผู้ได้รับสิทธิทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงานและแม้ว่าจะผ่านมา5ปีนับจากการลงทะเบียนรับก่อนผู้ได้รับสิทธิบางส่วนก็ยังลำบากอยู่เช่นเดิมดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งทำความเข้าใจแก้ไขและช่วยเหลือคือปัญหาเรื่องนี้และต้องหาวิธีพัฒนาทักษะฝีมือทั้งนี้ต้องยอมรับว่าประชาชนบางส่วนทำงานไม่มีข้อมูลในฐานระบบและอาจไม่ใช่กลุ่มที่ลำบากที่สุดโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้กระทรวงการคลังมั่นใจว่าเกณฑ์ที่ออกมานั้นดีขึ้นแล้วและจะทำให้คนที่ลำบากที่สุดได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนแต่ท้ายที่สุดก็อาจมีคนหลุดสิทธิดังนั้นต้องหาทางแก้ไขให้เกณฑ์ต่างๆช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงรวมถึงในอนาคตอาจต้องออกแบบสวัสดิการการช่วยเหลือที่เหมาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้นโดยขณะนี้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้กำลังเร่งทำงานและคาดว่าจะมีโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานออกมาภายในเดือนสิงหาคมนี้พร้อมทั้งจะมีการปรับแผนการคลังระยะปานกลางในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613 ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: ไปหาหมอไหมคะ
15: ไม่อ
14: ่
15: ะ
14: ไปหาหมอเธออ
15: ืมไม่อ่ะ
14: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
16: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Po

0: ลากลับมาเจอกันหูหายไปนานนะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันแหมแต่วันไหนนะวันศุกร์นะวันศุกร์เสาร์นะฮะคุณผู้ฟังฮะอาทิตย์นะครับวันศุกร์ก็มีถ่ายทอดนั่นเองฮะแล้วก็พิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนถึงเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนนะฮะวันนี้วันจันทร์ครับก็สู่เดือนใหม่ละวันที่3สิงหาคมนะครับ2569นะครับเราเดินทางมาจนถึง7เดือนนะฮะของปี69ไปไวเหมือนกันนะครับพร้อมกับฤดูฝนที่ยังส่งเพลงแล้วก็ส่งความสุขอ่ะนะสำหรับใครชอบฤดูฝนเนาะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าส่งความชุ่มฉ่ำบางทีก็ส่งความชุ่มฉ่ำมาเยอะเกินนะฮะน้ำท่วมขังในบางที่บางจุดนะครับอย่างก็แล้วแต่นะฮะช่วงนี้อากาศยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่ค่อนข้างจะแพ้อากาศนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่ารับปรับสภาพอากาศไม่ทันนะฮะทำให้ไม่สบายป่วยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับชื่อแมวเรดิโอเฟรชอัพฮะวันนี้วันจันทร์แน่นอนเราจะมาอัปเดตซิงเกิลใหม่แล้วก็เพลงใหม่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมาถึงซิงเกิลแรกกันละกันนะฮะสำหรับเพลงใหม่นะฮะเพิ่งปล่อยออกมาได้ประมาณ2วันนะฮะคุณผู้ฟังเพลงนี้จากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยความรู้สึกในใจคือแบบรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะฮะนี่คือชื่อเพลงนะคุณผู้ฟังนี่คือ Fresh and Track นะฮะเพลงใหม่ของเราครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ชั่วโมงนี้ไม่มีใครน่าอิจฉาเท่ากับเลดี้ปลางแล้วล่ะแฮปปี้อาวส์นะครับคนที่มีความสุขคนที่มีความรักอะไรอะไรก็ดูแฮปปี้ไปหมดนะฮะก็ได้รู้ครับจูอีพูดสิกับเพลงใหม่นะฮะรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเพลงใหม่ที่เราอัปเดตให้ฟังกันในทุกวันจันทร์นะครับติดตามไปได้2ชั่วโมงนะฮะแน่นอนครับเพลงเหล่านี้หลายๆคนเปิดมาอาจจะไม่คุ้นนะฮะบางทีก็ร้องตามไม่ได้ด้วยนะฮะเพราะว่าเพลงใหม่ซึ่งแกะกล่องออกมาไม่ช้าไม่นานนี้นะฮะบางเพลงเพิ่งปล่อยมาเมื่อวานบางเพลงอาจจะปล่อยมาแล้วสัก 3-4 วันนะฮะจะได้มาอัปเดตกันในทุกอาทิตย์นะครับในช่วงนี้ขอบคุณกับ MG นะฮะอย่าลืมครับกับ MG Urban น้องรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG นะครับใครที่ชอบดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยขับง่ายก็ต้องให้คันนี้เขาแล้วครับคุณผู้ฟังเพราะเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบการขับขี่นะครับสำหรับห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายนะฮะเบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยและด้านหลังยังจุของได้เยอะถึง480ลิตรครับสำหรับการชาร์จนะฮะชาร์จเต็มๆ1ครั้งวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรพร้อมบริการหลังการขายนะครับที่เรามีศูนย์บริการที่มากถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานครับไปดู MG Urban คันจริงตัวจริงที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศนะฮะตอนนี้ให้คุณได้ไปทดลองขับพร้อมประกันรับ MG ไปเป็นเจ้าของกันได้ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังแวะไปกันได้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับมานะฮะมาที่เพลงใหม่กันต่อนะฮะคุณผู้ฟังครับซิงเกิลใหม่กับ Fresh and Track ฮะจากส้มมารีเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่3ของเธอหรือว่า Your Third ครับและเพลงนี้ก็เป็นเพลงชื่อเดียวกับซีรีส์เลยที่3ของเธอYour Third ครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

0: ไม่ได้ฟังเพลงแล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงคนนานนะฮะจากก๊อฟพิชยานั่นเองครับนี่คือซิงเกิลใหม่ฮะชื่อเพลงว่า Mary Jane Marry Me นะฮะเขาเปรียบเทียบกับว่าสไปเดอร์แมนยังมี Mary Jane เลยนะฮะฉันก็ยังมีเธอนะฮะวันนี้เธอควรจะต้องมาแต่งงานกับฉันแล้วล่ะนะครับกับ Mary Me นั่นเองฮะ Mary Jane Marry Me จากก๊อฟพิชยานะเพลงน่ารักสดใสฟีลกู๊ดมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นส้มมารีนะฮะชื่อเพลงนี่เหมือนจะเศร้านะฮะพอพูดถึงส้มมารีเนี่ยเพลงจะเศร้าเยอะนะครับแต่ว่ารอบนี้มาพร้อมกับเพลงสดใสนะฮะชื่อเพลงว่าที่3ของเธอจากเพลงประกอบซีรีส์ที่3ของเธอนั่นเองนะครับก็เป็นเพลง Feel Good อีกเช่นเดียวกันนะฮะคุณผู้ฟังเอาละครับวันนี้เราอยากให้คุณ Feel Good นะฮะรู้สึกดีนะครับมีความสุขด้วยให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งนึงนะฮะที่วิผมไฮยูชิงใหม่ครับกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมแล้วก็ผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับคุณผู้ฟังฮะวันนี้เราคัดสรรวิผมแท้วิผมไหมฟรอกเกต A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองครับพร้อมบริการทั้งสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีนะครับอย่าได้ทรงผมสวยๆนะฮะเปลี่ยนลุคตัวเองวันนี้นะครับพร้อมกับความมั่นใจของคุณจะกลับขึ้นมาแวะมาสอบถามแล้วก็ปรึกษาเราก่อนได้เลยนะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับคุณผู้ฟังเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 ถึง 20:00 นะฮะ0918583613นะครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนั่นเองครับมานะฮะเพลงที่ยังมีความสุขเจืออยู่นะฮะยังมีอยู่ครับกับเพลงซิงเกิลใหม่จากบูมสารัตนะฮะส่งเพลงนี้มาครับเพลงรัก Feel Good จากซีรีส์ติวเธอที่รักนะฮะซึ่งนำแสดงโดยคุณน้องเอมสังเพชรแล้วก็น้องมุกดานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็บูมเองเนี่ยก็นั่งแท่นโปรดิวเซอร์แต่งเพลงนี้ขึ้นมาในสไตล์ป๊อป R&B Feel Good นะครับคุณผู้ฟังชวนที่คนดูเนี่ยฟินไปกับโมเมนต์น่ารักน่ารักในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะชื่อเพลงว่ารอวันที่ใจฉ่ำนะครับจากบูมสาวรัฐและนี่คือ Fresh and Track ของเราครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: จฉัน
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
6: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
6: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

0: นะคะสำหรับ The Voice ซีซั่นที่2นะฮะตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วจะรันใน EP 1นะฮะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์ครับชื่อเพลงว่าปากเมนแฟนนะฮะมีทั้ง Next นะครับจากบัสครับแล้วก็รุ่นน้องพี่พีกริดด้วยนะฮะอองรีจาก Proxy นะครับผู้ฟังหลายคนมาร้องเพลงนี้ด้วยนะฮะเอาละครับนี่คือเพลงใหม่อัปเดตที่สุดนะครับที่ติดตามกันต่อเนื่องนะครับในชั่วโมงของ Channel Radio Fresh and Track นะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยกับ Fla New นะฮะวันนี้ใครที่มีอาการปวดครับปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดตามข้อจากการทํางานหนักฮะทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับทําให้คุณรู้สึกว่าอาการปวดมันทําให้การทํางานมันขัดจังหวะไปหมดเลยมันขัดความสุขไปหมดเลยฮะจัดการด้วยฟลานิลครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลทิสลิซาเลสนะฮะที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดครับแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการตัวยานั้นจะซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดนะครับไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดข้อฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงนะฮะเพราะว่าเรามั่นใจแล้วก็เข้าใจครับว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขครับดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะฮะมีฟลานิลติดบ้านหรือคุณจะพกติดกระเป๋ากีฬาหรือกระเป๋าไว้ธรรมดาเนี่ยก็ได้ครับเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่ได้บอกล่วงหน้าหรือผู้ฟังดังนั้นครีมบรรเทาปวดฟลานิลช่วยคุณได้ทุกสถานการณ์นะครับหาซื้อได้แล้วครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะฮะเอาละครับมาถึงเพลงใหม่จากน้องทิกเกอร์บ้างดีกว่านะฮะส่งเพลงนี้เข้ามาครับคุณผู้ฟังเป็นเพลงรักอบอุ่นฟีลกู๊ดแหมวันนี้เป็นเพลงฟีลกู๊ดนั้นเลยนะฮะเป็นเพลงที่ชวนยิ้มซึมซาบไปกับความรักที่ไม่เคยหมดอายุครับกับเพลงนี้นะฮะชื่อเพลงว่า Wasting Time นะฮะซิงเกิลใหม่จากน้องทิกเกอร์ครับ
1: ช่างไม้ Radio Fresh and Track
2: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไรอ่ะ
3: นึกไม่ออก
4: ค่อยๆคิด
3: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
2: โอ้และตาล่ะ
4: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

และนี่คือเพลง Wasting Time นะครับอาจารย์น้องทิกเกอร์นะครับหูฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับที่อัปเดตกันต่อเนื่องในชั่วโมงนี้นะครับหูฟังแล้วก็ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานากันด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะฮะที่กำลังนะฮะรู้สึกว่ากังวลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะไข้เลือดออกนะครับตอนนี้ทางโรงพยาบาลลานาเองนะครับเราก็พร้อมให้บริการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับช่วงฤดูฝนที่ฤดูที่ทำให้โรคนี้เนี่ยระบาดได้อย่างรวดเร็วนะฮะเนื่องมาจากน้ำฝนนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจ้ายุงเนี่ยไปสามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะให้จำนวนยุงเนี่ยเพิ่มประชากรมากยิ่งขึ้นโอกาสการแพร่ระบาดมันก็สูงมากขึ้นด้วยในช่วงนี้นะครับดังนั้นนะฮะการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับก็สามารถที่จะช่วยได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังครับเอาละว่าใครที่ต้องการฉีดวัคซีนนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่โรงพยาบาลลานานะครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกันตนที่อายุ50ปีขึ้นไปสามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับที่โรงพยาบาลลานาได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะฮะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลลานานั่นเองนะฮะโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

พลงที่มันเข้ากับวันจริงๆนะฮะจากวัชรวลีครับไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ฟังเขานานนะฮะสำหรับซิงเกิลใหม่ๆนะครับและนี่คือซิงเกิลใหม่เช่นเดียวกันนะฮะชื่อเพลงว่าสวัสดีวันขี้เกียจนะครับคุณผู้ฟังอ่ะในชั่วโมงนี้นะครับยังคงอยู่ด้วยกันในชั่วโมงของการฟังเพลงนะครับที่ช่องแหมวเรดิโอเฟรชอัพสดชื่นไปกับเสียงเพลงนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันที่20นี้นะฮะใครที่ชื่นชอบกับภาพยนตร์แนวสยองขวัญสยองขวัญแบบผีๆเนี่ยอย่าลืมนะฮะกับลินลดาครับ The Influencer นะฮะเตรียมพบกับผีสาว Influencer คนใหม่ในโลกโซเชียลที่จะมาพร้อมกับความสยองดุโหดนะฮะแล้วก็แรงกว่าเดิมด้วยนะฮะทะลุสัญญาณ 5G ครับก็บอกว่าลินลดาเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นที่ตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ละจากชั้น14ของคอนโดนะฮะสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักครับก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายนะฮะพร้อมกับโอกาสเพียงแค่49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสะสางทุกอย่างที่ยังค้างคาโดยมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับครับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยคุมกฎเวลาและปอชายหนุ่มขายบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาครับที่ต่อสู้ให้ลีลาดาพ้นตากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมานั่นเองครับคุณผู้ฟังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้นะฮะนำแสดงโดยโยชิลีลาดานะครับเป็นลีลาดาและสุดยอดผลงานการแสดงที่ท้ายแต่ท้ายที่สุดของชีวิตแล้วก็ยังมีกระทิงคุณรงค์นะฮะพิซซ่ามูฟวี่ครับนีน่านัชชาแล้วก็ร่วมด้วยกับนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับติดตามได้กับรินลดา The Influencer ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีนะครับเสิร์ฟความสยองในวันที่20สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะฮะที่จริงแล้วเพลงที่จริงแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้มีเพลงประกอบด้วยนะเป็นเพลงประกอบที่ร้องโดยคุณซินซิงคูล่านะฮะคุณผู้ฟังครับเขาบอกซินทศพรนี่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครแต่บอกว่าซินซิงคูล่านี่รู้เลยนะฮะเสียงมันต้องเพราะแน่เลยเสียงต้องอบอุ่นแน่เลยแต่ว่าเขายังไม่ปล่อยมานะฮะเขาบอกเร็วๆนี้จะได้ฟังนะครับชื่อเพลงว่าผู้ชายคนนี้สัญญาจะรักเธอเสมอครับจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องรินลดานี่แหละนะฮะติดตามกันละกันนะฮะน่าจะปล่อยมาในช่วงของสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะฮะว่าเพลงมันเพราะแค่ไหนนะครับแต่ว่าอย่าลืมไปติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะวันที่20สิงหาคมนี้กับภาพยนตร์เรื่องรินลดา The Influencer นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกสักครู่นึงฮะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยกระดับการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มโอกาสความเท่าเทียมการเข้าถึงการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออม Plus นายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในวันนี้3สิงหาคมเป็นครั้งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนทุกคนที่สนใจการออมที่ปลอดภัยมีผลตอบแทนมั่นคงสม่ำเสมอเข้าจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.8ต่อปีสำหรับจุดต่างสำคัญของพันธบัตรบนระบบบอนด์คอนเน็กต์มีความยืดหยุ่นกว่าพันธบัตรแบบเดิมที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองได้ทันทีปรับรูปแบบการจองซื้อเป็น Small Lot First เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทแก้ปัญหาเดิมที่พันธบัตรมักจะขายหมดอย่างรวดเร็วในภายในไม่กี่นาทีผ่านพันธมิตรตัวแทนจัดจำหน่ายรวม24แห่งทั้งบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์6แห่งหรือผ่านแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไว้ขณะที่ผลตอบแทนเหมาะสม

0: 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
13: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
12: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
13: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ยอดวิวทั้งหมด14ล้านแล้วนะครับสำหรับเพลงนาฬิกาทรายของโบกี้เลออนนะฮะผ่านมา4อาทิตย์แล้วครับมาแรงมากนะฮะเพลงนี้ก่อนหน้านู้นคริสติน่าแซ่ใต้กับบอกฉันทีครับรวมไปถึงนุ่นน้องนุนานะฮะหนึ่งที่ได้กับเพลงแมวฉันถามนะถามว่าเธอหายไปไหนนะครับนี่คือ3เพลงครับที่เลือกมาให้ฟังกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับทุกวันจันทร์นะฮะเรามีแทร็กใหม่ๆซิงเกิลใหม่คุณผู้ฟังได้อัปเดตกันนะครับแน่นอนครับมาถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก2สาว JMNK หรือว่า Jasminica นะครับศิลปินดูโอ R&B จากค่าย XOXO Entertainment นะฮะคุณผู้ฟัง2สาวเพื่อนซีดีว่ารุ่นใหม่นะฮะที่เคมีทั้ง2คนได้เข้ากันเป็นอย่างดีนะครับตามเสียงที่มีความแตกต่างแต่ลงตัวนะฮะน้องจัสมินนะฮะแล้วก็น้องนิก้านะครับที่มีน้ำเสียงที่มีความแตกต่างแต่พอเวลามาอยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวนะฮะครั้งนี้ส่งซิงเกิลใหม่มาให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังโดยได้พี่แอมอัจฉริยาตุลยภัยบูลย์นะฮะกลับมานั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เขียนเพลงนี้นะครับโดยพี่แอมเองเนี่ยได้ถ่ายทอดความรู้สึกของผู้หญิง2คนที่มีความรู้สึกมากมายแต่เลือกที่จะเก็บมันเอาไว้และแสดงออกมาเพียงแค่รอยยิ้มนะครับกับเพลงที่ชื่อว่า Behind the Smile หรือว่าไม่คิดถึงเท่าไหร่และนี่คือ Fresh and Track ของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

Chiang Mai Radio Fresh and Track.

สีนี้ไม่เหมือนใครเลยนะฮะและเป็นเอกลักษณ์มากนะครับพลอยชมพูนั่นเองในโปรเจกต์มาทีมส์นะฮะอย่าปล่อยมือกันครับก่อนหน้านู้นสองสาวจัสมินิก้ากับเพลงใหม่ไม่คิดถึงเท่าไหร่นะฮะ Behind the Smile นะครับขอบคุณด้วยกับ Toyota เชียงใหม่นะฮะวันนี้ก่อนถึงโค้งสุดท้าย31สิงหาคมนี้นะครับโอกาสที่คุณจะได้เป็นเจ้าของ Land Cruiser FJ ครับในราคาพิเศษช่วงนี้เป็นช่วงแนะนำนะฮะในราคา 1,269,000 บาทนะครับจากปกติ 1,289,000 บาทนะครับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษในช่วงเปิดตัวครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่อัตรา 1.99% นะฮะจาก Toyota Leasing Thailand ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care นะครับและทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% แล้วก็รับฟรีชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากทาง Toyota นะครับซึ่งคุณสามารถเลือกสไตล์ในแบบที่คุณชอบได้เลยฮะซึ่งมีแพ็คเกจตกแต่งทั้งหมด3ชุดนะฮะคุณสามารถเลือกได้เลยแบบไหนก็ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดที่1ชุดตกแต่งในสไตล์แบบUnborn Explorer นะครับชุดที่2จะเป็นชุดตกแต่ง Urban Unique ครับและชุดที่3จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่ง Freedom Journey แบบไหนก็ได้นะฮะให้คุณได้เลือกถึง2ทางเลือกด้วยกันนะครับบวกรับความคุ้มขั้นสุดนะฮะกับแคมเปญ Toyota Feel Good Deal ดีสุดคุ้มนะครับ Fulfill คนไทยให้ออกรถได้ง่ายรวมกว่า470ล้านบาทนะฮะและรุ่นรับสูงสุดถึง2ต่อนะครับคุณผู้ฟังเพียงแค่คุณสแกน QR Code นะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่แฟนเพจของ Toyota ชิงใหม่แล้วก็ไปรับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะฮะจากทางโชว์รูมของเราได้เลยนะครับแวะมากันที่สำนักงานใหญ่ครับบนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปะตองสาขาฝางสาขาจอมทองนะครับและที่สาขาลำพูนด้วยนะฮะ0532020009นะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับซิงเกิลใหม่ฮะจากโกนิพนธ์นะฮะแล้วก็เต้นนรารักครับคุณผู้ฟังแหมเพลงนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าพอฟังชื่อเพลงเนี่ยแหมมันอาจจะไปกระทบใจใครหลายคนพอสมควรนะฮะนี่คือ Fresh and Track ครับจากโกนิพนธ์และเต้นนรารักเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอ้วนครับ

0: จริงจริงเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่น่ารักมากนะคุณผู้ฟังแล้วคำว่าอ้วนนี่มันหมายถึงตัวแทนของคนที่เรารักไงดูอ้วนน่ารักน่ารักนะฮะอ้วนกินข้าวหรือยังคนที่มีความรักเขาจะมักจะเรียกแทนกันประมาณนี้แหละฮะโกนิพนธ์นะครับแล้วก็เต้นรารักครับกับเพลงที่ชื่อว่าอ้วนฮะแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้กับการดูแลตัวเองนะฮะใครที่รู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับหรือทำงานหนักมาทั้งวันอย่าปล่อยไว้นะครับไปพบกับอะลีนามีน X Plus นั่นเองครับ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลีนามีน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
0: และแน่นอนครับอะลีนามีน X Plus นะฮะวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นครับช่วยดูแลร่างกายคุณนะฮะตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองครับอะลีนามีน X Plus นะฮะเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกมากครับแค่ทานวันละ1ครั้งหลังอาหารนะฮะจัดเต็มไปด้วยส่วนประกอบที่มีเฟอร์ซันไทอะมีนนะครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ดูดซึมได้เร็วและก็ง่ายขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E และแคลเซียมนะครับแล้วก็มีแพนโททีเน็ตที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดครับมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บและช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรด้วยนะครับรวมทั้งช่วยปลายประสาทอักเสบอาการชามือนะฮะชาที่ปลายมือปลายเท้านะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันนะฮะคุณผู้ฟังกับอะลีนามีน X Plus นะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณนะครับและที่สำคัญนะฮะอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยครับ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ุตสาหสารครับจากเจนจุราชิงเอกนะครับขอบคุณกับ Global House นะฮะวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยรั่วรอยซึมนะฮะช่วงที่ฝนตกหนักๆฝนตกเยอะๆนะครับวันนี้ Global House ชวนคุณนะครับไปซ่อมแซมบ้านกันดีกว่ากับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะครบทุกตัวที่ช่วยงานซ่อมงานจานแนวแล้วก็งานกันซึมรวมไปถึงงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายครับพิเศษสุดครับซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทฮะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับช็อปไปได้เลยที่ Global House ทุกสาขานะฮะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

ลงจากพี่แหม่มพัชริดาวัฒนานะครับที่ถูกนำมา reproduce ใหม่โดยพิมพ์ทิตินะฮะกับเพลงนี้ครับทิ้งและก็ก่อนหน้านู้นขึ้นใจครับจากเมอร์สนะฮะซิงเกิลใหม่ครับฟีเจอริ่งกับ Black Heart นะครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับ BYD North Star เชียงใหม่ครับไปพบกับ BYD C Leon 5 DMI ครับขับไกลมั่นใจกว่านะฮะพิสูจน์แล้วนะฮะคุณผู้ฟังกับรถไฟฟ้าที่เติมน้ำมันได้ครับพร้อมกับเทคโนโลยี BYD DMI นะครับที่พาคุณไปได้ไกลมากสุดถึง 1,847 กิโลเมตรนะฮะคุณผู้ฟังซึ่งสามารถขับด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยสูงสุดถึง110กิโลเมตรประหยัดนะฮะได้ถึง 29.789 กิโลเมตรต่อลิตรครับพร้อมกับอัตราเร่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะใน 8.5 วินาทีเรียกว่าได้ทั้งคู่เลยทีเดียวนะฮะได้ความเป็นไฟฟ้าได้ความเป็นรถน้ำมันด้วยนะครับผู้ฟังกับ BYD C Leon 5 DMI ครับใกล้กว่ามั่นใจกว่าในทุกเส้นทางไปทดลองขับกันได้เลยนะฮะที่โชว์รูม BYD ทุกสาขานะครับโดยเฉพาะ BYD North Star เชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินประตูท่าแพนะครับสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงครับใกล้ที่ไหนแวะกันไปได้เลยนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่053-278-555ครับทิ้งท้ายคุณไปเลยนะฮะจากทิลลี่เบิร์ดครับเพลงนี้จำเลยครับเป็นเพลงใหม่จากพวกเขานะฮะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันนะครับในช่วงเวลา10 โมงถึงเที่ยงวันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศแจ้งเตือนคนไทยในตะวันออกกลางเฝ้าระวังสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่เนื่องจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นและอาจเกิดการโจมตีระลอกใหม่กระทรวงการต่างประเทศขอแนะนำให้คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามข่าวสารและประกาศของทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวขอให้พิจารณาความจำเป็นในการเดินทางอย่างถี่ถ้วนส่วนกรณีประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่หรือสายด่วนคอลเซ็นเตอร์กรมการกงสุลที่หมายเลข025728442ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธอ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทา

0: รานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radioชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
9: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ์
10: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
11: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
12: สยามทีวี
13: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
11: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
12: สยามทีวี
9: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5595

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะฟังสบายนะคะในยุค 70s จันถึงสุขเลยแล้วก็วันเสาร์ก็จะเป็นเพลง Oldies นะคะอยู่ตรงนี้กับคุณเป็นเพื่อนเบรกมื้อเที่ยงนะคะเลือกเพลงเพราะฟังสบายให้คุณได้ฟังกันเพลินๆด้วยค่ะสำหรับมื้อเที่ยงของทุกวันเลยนะคะวันนี้ได้ฟัง Magic ของ Pilot นะคะวงดนตรีที่โด่งดังยุค 70s มีเพลงนี้ด้วยโด่งดังแบบพอๆกับหลายๆเพลงอื่นๆนะคะเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งจบลงไปก็คือ The Eagles นะคะเพลง One of These Nights นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเพลงที่น่าฟังยุคแรกๆนั้น The Eagles เพลงไหนๆก็เป็นเพลงที่คนฟังชื่นชอบทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยเลือกมาฝากคุณๆสำหรับเที่ยงวันนี้ด้วยนะคะมีคำมาเตือนกันนิดนึงในยุคที่ผู้คนนิยมออกกำลังกายกันนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจะเป็นการเพื่อให้เลือดสูบฉีดดีเพื่อให้เพิ่มกล้ามเนื้อสำหรับบางท่านที่เล่นเวทเทรนนิ่งต่างๆแต่ถ้า เล่นแล้วกล้ามเนื้อขึ้นไม่ได้ดั่งใจไม่โตสักทีหนึ่งอาจจะใจร้อนไปฉีดสเตียรอยด์กันก่อนนะคะแพทย์หัวใจได้ออกมาเตือนอย่างคุณๆที่ฉีดสเตียรอยด์เพิ่มกล้ามเนื้อให้เป็นมัดนะคะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจหลายทางเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะฉีดเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซัก อบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้เลือกเพลงของมินนี่รีเพอร์ตันให้คุณได้ฟังนะคะมินนี่รีเพอร์ตันนี่เป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงด้วยเธอมีเพลงยอดนิยมอยู่เพลงหนึ่งนะคะเพลงนั้นก็คือเพลง Loving You นั่นเองนะคะเป็นเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งของบิลบอร์ดแล้วก็อยู่อันดับ3ของบิลบอร์ด R&B รวมทั้งที่

ังกฤษก็ขึ้นถึงอันดับ2ด้วยนะคะปี1974ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของมินนี่รีเพอร์ตันค่ะมินนี่รีเพอร์ตันเกิดปี2490แล้วก็เสียชีวิตตอนอายุ31ปีเมื่อปี2522นะคะก็เสียดายที่ชีวิตสั้นไปนิดนึงถ้ายังยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้เราก็อาจจะได้ฟังเสียงใสๆของเธอในเพลงอื่นๆด้วยนะคะฟัง Good Song Good Memory วันนี้ Loving You Minnie Riperton ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวี Digital Strollจัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท้าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกมากมายหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องอาบน้ำอุ่นที่จัดโปรโมชั่นให้โดยเฉพาะตู้เย็นหรือทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชื่นชอบคือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่าน Facebook สยามทีวี LINE Official และ siamtv.com ได้ค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณๆทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูน3แยกเมืองหน้าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและ4แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่และทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายสบายดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้มีหัวข้อเรื่องอดทนต่อนิสัยแปลกๆของคนอื่นได้ให้คุณได้ฟังค่ะต้องหัดมองมนุษย์คนอื่นๆให้ทะลุแล้วคุณจะเห็นว่าทุกคนมีจิตใจของเด็กเล็กๆปะปนอยู่ทั้งนั้นซึ่งทำให้เขาแสดงพฤติกรรมแปลกๆออกมาเรื่อยๆมีทั้งที่เราพอใจทนได้หรือไม่พอใจทนไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจเสียก็ทนได้มากขึ้นให้คิดเสียว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงนิสัยของเขาได้ง่ายๆนักหรอกถ้าคิดได้อย่างนั้นเราก็จะไม่มีความทุกข์หรือไปแสดงกิริยาดูถูกก้าวร้าวต่อเขาให้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตต่อไปได้อีก
1: 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
2: ฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะมีเพลงของเฟรดดี้เฟนเดอร์เพลง Before the Next Teardrop Fall นะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของ Bellamy Brothers เพลง Let Your Love Flow เพลงที่สามเป็นเพลงของ Bee Gees ค่ะนั่นก็คือ Jive Talking 3เพลงพร้อมในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

ณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะเราก็คงจะมีโค้ดดีๆส่งท้ายรายการพร้อมกับส่งคุณๆเข้าทำงานกันต่อในช่วงบ่ายอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทั้งนี้เพราะโค้ดบอกไว้ว่าหน้าที่ทำให้เราปฏิบัติงานเป็นอย่างดีแต่ความรักในงานช่วยให้เราปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณทุกท่านค่ะ Beautiful Sound กันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกำชับจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเตรียมสำรองยาเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคม2569ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมเตรียมแผนเฉินเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้จากการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศพบว่าในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคม2569ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรทำให้มีความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ป่วยทุกคนกำชับให้สาธารณสุขทุกจังหวัดและเขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักและสายสำรองรวมถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ
5: ์พลัสNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณ ใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen

านตัวช่วงบ่ายนะคะเจอกันที่นี่เหมือนเดิมค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์บ่ายของวันจันทร์3สิงหาคม2569กับวันต้นเดือนนะคะก็ผันผวนจริงๆเมื่อกี้ตอนเที่ยงเนี่ยฝนเทมานิดนึงคุณผู้ฟังก็คือตกมาพอให้เรามีความรู้สึกว่าหน้าฝนฝนตกมาประมาณสัก15นาทีนะตอนนี้คือแดดแรงมากแล้วก็ร้อนมากๆเลยทีเดียวก่อนฝนตกนี่ก็อบอ้าวสุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ฟังอากาศในวันนี้ก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แต่หลายคนก็มีความรู้สึกว่าเราต้องเตรียมพร้อมเสมอๆอย่างตอนนี้หลายคนก็นำรถเข้าไปเช็คกันบ้างดูแลเรื่องของที่ปัดน้ำฝนรถนี่อาจจะยังไม่ล้างนะเพราะว่าอาจจะยังนะเพราะว่าจะเจอฝนกันอยู่นั่นเองค่ะส่วนมอเตอร์ไซค์ก็จะต้องมีเสื้อกันฝนติดรถไว้เสมอๆจะได้ช่วยได้นั่นเองนะคะบ่ายนี้เริ่มต้นกับงานของ Taylor Swift กับเพลงนี้ Love Story นั่นเองค่ะและงานใหม่ของ Ariana Grande ด้วยกับ Hey That I Made You Love Meเพลงดังที่เป็นไวรัลในการเต้น TikTok กันด้วยนะคะเข้าสู่ภาคบ่ายฟังเพลงเพราะด้วยกันเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเพลงสากลฟังสบายๆเป็นเพื่อนกันนั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมเลยนะคะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนั่งฟังเพลงกันไปก่อนแล้วกันค่ะมาที่งานของ Olivia Dean เพลงนี้กับ So Easy ค่ะ

เจสเกรนเพลงนี้นะคะคุณฟัง I Will Be There อยู่ด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายของเราในเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์บ่ายโมงกับอีกประมาณ24นาทีค่ะชั่วโมงนี้ของเราพาไปช็อปกันต่อที่ไทยวัสดุกันดีกว่าเพราะตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจคนรักบ้านกันนะคะกับไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านค่ะและในช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้ไทยวัสดุแจกจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2สำหรับสมาชิกเดวันช็อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2และพิเศษสุดค่ะช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุดถึง10สิทธิ์ด้วยกันค่ะลุ้นรับฟรีรถยนต์ Pajero Sport รถกระบะทองคำแท่งและมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่า16ล้านบาททีเดียวเท่านั้นยังไม่พอช่วงนี้ยังมีโปรสุดพิเศษค่ะไทยวัสดุ Big Sale Big Shop ลดสูงสุดถึง 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 รับฟรีคูปองส่วนลดสูงสุด 22,000 บาทต่อวันด้วยนะคะตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าและเว็บไซต์ของthaiwasidu.com ได้ค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมที่1308แจกหนักจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์นะคะไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นค่ะมาถึงงานของ Violet Vartier เพลงนี้บ้านกับ Give In Give Up Give In ค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh, refill the music.

0: Say something ค่ะคุณผู้ฟังจาก The Great Big World นะคะเป็นเพลงหนึ่งที่มีความหมายดีแล้วก็เพราะมากบ่ายโมงกับ 4:39 นาทีกับชั่วโมงยามบ่ายของวันจันทร์นะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 MHz ค่ะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ3บัวกันด้วยนะคะเวลาทำอาหารเข้าครัวทีไรหลายคนก็อยากจะทำให้มันอร่อยที่สุดค่ะซึ่งเวลาที่จะทำให้อร่อยเนี่ยก็จะโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะคะและถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่เราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีและใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบค่ะซึ่งเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้คุณได้ทำอาหารสำหรับคนที่คุณรักให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเลือกกันได้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวส่งมอบคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อทุกมือที่คุ้มค่าเลือกมือที่ใช้เลือก3บัวนะคะสามารถก็ไปดูในส่วนของเมนูต่างๆนานารวมไปถึงสินค้าของเราเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของ3บัว SAMBUA กับผลิตภัณฑ์คุณภาพ3บัวลองแล้วคุณจะชอบเพราะว่าทำเมนูไหนก็อร่อยถูกใจไปหมดเลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz ค่ะ Lewis Capaldi Someone You Love ค่ะ
1: I'm going on during this time I feel there's no one to save me This all or nothing really got away You're driving me crazy

ฟาวันค่ะคุณผู้ฟัง I can love you like that นะคะก่อนหน้านั้นมีเลวิสคาร์บาดี้กับ Someone You Love ค่ะบ่ายโมงกับ47นาทีแดดก็แรงสุดๆไปเลยฝนที่ตกมาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ฟังร้อนสุดๆไปเลยนะดูแลสุขภาพในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงเจอฝนเจอแดดและบางทีก็เจอความเย็นด้วยเวลาที่เราไปตามธนาคารไปห้างห้างนี่ยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเข้าแวะไปธนาคารไปร้านสะดวกซื้อนี่เย็นฉ่ำแน่นอนไปที่นี่ก็เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะกับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่เย็นกายเย็นใจเลือกรถที่ตรงใจคุณได้กับการนำข้อเสนอพิเศษมาให้คุณได้เลือกกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเดินทางแบบไหนก็พร้อมให้คุณได้เลือกกันทั้งไฮลักแชมป์นะคะออกรถวันนี้ข้อเสนอพิเศษรออยู่ใช้งานได้อย่างง่ายดายสะดวกสบายว่าจะเป็นคันใหญ่โค้งสุดท้ายจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโอกาสที่จะให้คุณได้เป็นเจ้าของ Land Cruiser FJ ในราคาพิเศษช่วงแนะนำที่ 1,269,000 บาทจากราคาปกติ 1,289,000 บาทและยังรับข้อเสนอพิเศษจากเรามากมายทีเดียวค่ะทั้งเลือกที่1ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99%จาก Toyota Leasing Thailand และฟรีประกันภัยเช่น1 Toyota Care ทางเลือกที่2ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% และรับฟรีชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้จาก Toyota เลือกสไตล์ที่ใช้ในแบบคุณได้เลยค่ะบวกรับเพิ่มขั้นสุดกับแคมเปญ Toyota Feel Fulfill ดีลสุดคุ้มนะคะ Fulfill คนไทยออกรถง่ายรวมกว่า470ล้านบาทลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อเพียงแค่สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์กันได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้และพบกับเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณทุกรูปแบบการเดินทางเลือกได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่นี่แหละสิ่งที่หลายๆคนต้องการก็คือการเดินทางไปไหนสะดวกสบายโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมดูแลคุณนะคะเฮดเบอรี่เพลงนี้บ้างกับท็อกซิกค่ะ

ิแนลเพลงนี้กับจอยนาค่ะคุณผู้ฟังช่วงต้นเดือนแบบนี้อิ่มเอมใจเวลาที่เดินไปตลาดนะคะหรือว่าจะเป็นตลาดทั่วไปส่วนใหญ่ร้านเล็กๆจะรับหมดสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะก็ดูป้ายให้ดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านวิทยาที่แบบเราคุ้นเคยเป็นประจำอยู่แล้วอย่างซื้อกาแฟของกินหรือว่าจะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ตอนนี้ก็เข้าร่วมกันหมดแล้วเป็นเดือนที่3ของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะก็สแกนกันอย่างคล่องตัวกันเลยทีเดียวก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าส่วนใหญ่ร้านค้าเล็กเขาจะรับหมดเลยทีเดียวเดินตลาดนัดนี้200แทบจะไม่พอเลยทีเดียวอย่าลืมเติมเงินด้วยกันละกันนะคะคุณผู้ฟังจะได้ใช้จ่ายกันอย่างสบายๆอย่างน้อยก็ประหยัดมื้ออาหารหรือว่าจะเป็นบางคนก็จะไปซื้ออาหารของน้องหมาน้องแมวก็ได้อยู่นะก็ว่ากันไปแต่ละบ้านก็จะมีสมาชิกในบ้านที่ได้กันค่อนข้างเยอะก็คือบางบ้านได้4คนก็ได้ 4,000 ใช่มั้ยก็แบ่งกันคนนี้ซื้อของกินคนนี้ซื้อของใช้อะไรต่างๆนานาก็บริหารจัดการเอาเองกันละกันค่ะยังคงมีให้เราใช้กันอีกเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าอีก2เดือนเท่านั้นใช้ให้คุ้มค่าใช้ให้เต็มที่กันละกันค่ะคุณผู้ฟังแต่อย่างที่บอกไปว่าอย่าลืมเติมเงินกันด้วยนะจ๊ะเวลาจะหมดแล้วชั่วโมงนี้ค่ะกับเพลงสากลเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเพลงไทยเพราะๆเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะไปพร้อมกับงานของเอชรันเพลงนี้กับ Shape of You ค่ะเดี๋ยวเจอกันบ่าย2นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเกาหลีใต้ร้อน 42.5 องศาทำสถิติร้อนที่สุดในรอบกว่า120ปีเกาหลีใต้เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์หลังอุณหภูมิพุ่งสูงทำลายสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลสภาพอากาศเมื่อกว่า120ปีก่อนขณะที่ทางการออกประกาศเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ให้หยุดกิจกรรมกลางแจ้งโดยทันทีพร้อมย้ำว่าอาคารที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศอาจเป็นสถานที่อันตรายต่อสุขภาพสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีเปิดเผยว่าเมืองยางซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศวัดอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 42.5 องศาเซลเซียสเมื่อช่วงบ่ายของวันที่2สิงหาคมซึ่งถือเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกได้นับตั้งแต่เกาหลีใต้เริ่มระบบตรวจวัดอากาศสมัยใหม่ในปี2447สภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ประชาชนจำนวนมากหลบความร้อนเข้าไปอยู่ในศูนย์การค้าร้านกาแฟและอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศโดยชาวกรุงโซลหลายคนระบุว่าการอยู่กลางแจ้งแทบเป็นไปไม่ได้เพราะอากาศร้อนจนไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆได้ตามปกติขณะเดียวกันทางการเกาหลีใต้ได้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับฉุกเฉินครอบคลุมมากกว่า20พื้นที่ซึ่งเป็นระดับการเตือนใหม่ที่เริ่มใช้ในปีนี้เพื่อรับมือกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นโดยจะประกาศเมื่อคาดว่าอุณหภูมิที่ร่างกายรับรู้ Heat Index จะสูงถึง38องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิจริงแต่39องศาเซลเซียสขึ้นไปสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีแนะนำให้ประชาชนหยุดกิจกรรมกลางแจ้งทันทีและหลีกเลี่ยงการอยู่ในอาคารที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศพร้อมแนะนำให้ย้ายไปยังศูนย์คลายร้อนหรือพื้นที่ร่มดื่มน้ำอย่างเพียงพอและพักผ่อนเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคลมแดดข้อมูลของ KMA ยังระบุว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาจำนวนวันคลื่นความร้อนเฉลี่ยของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าแต่เฉลี่ย19วันต่อปีโดยนิยามของวันคลื่นความร้อนคือวันที่อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่33องศาเซลเซียสขึ้นไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อะ
12: ไปหาหมอเธออ
13: ืมไม่อะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถดีมากออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: You're listening 90

ังเพลงเย็นๆช้าๆจะได้หายร้อนกันนะคะเสียงของโมนิก้าค่ะเพลงนี้จากเพลงประกอบพบเธอชื่อเพลงก็คือวอนงานเก่าของ The Peach Band ที่เคยร้องไว้นะคะก่อนหน้านั้นมีกัญชลีกับเรื่องจริงค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2และฟังเพลงไทยด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1วันเริ่มต้นสัปดาห์ที่เป็นวันจันทร์ที่แลดูจะมีความวุ่นวายเล็กน้อยเพราะว่าหยุดกันยาวๆหลายวันต่อเนื่องแต่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้เปิดเรียนวันแรกทำงานวันแรกก็จะแลดูจะวุ่นวายเพราะว่างานกองอยู่เต็มไปหมดเลยทีเดียวค่ะสู้ๆเริ่มต้นเดือนเราก็ต้องเติมความขยันกันให้มากๆเลยนะคะฟังเพลงด้วยกันในชั่วโมงนี้ของเราค่ะมาถึงงานของณัฐศักดาธรเพลงนี้กับทีละ

0: ที่ตรงนี้ยังเป็นของเธอเสมอกลับมาได้เสมอนะคะมีหนึ่งเพลงของมีนและ ETC ค่ะเธอจะเผลอคิดถึงกันไหม To me too นะคะณศรัทรกับธีรวรรณ One day at a time บ่าย2กับ24นาทีค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่ Radio 92 MHz และชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouthเราจัดแคมเปญสุดพิเศษค่ะระหว่างวันนี้จนถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth และลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% และส่วนลดค่าอะไร15% ด้วยค่ะและยังรับข้อเสนอพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569นี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมค่ะที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: บอกแล้วนะคะว่าเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลชอบ MG รุ่นไหนแวะกันได้ที่ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะคุณถามเพลงนี้มาค่ะเงินจาก Good Mood กับ Miss Call

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ที่มีดา
8: วให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh, refill the music.
9: Chiang Mai Radio.

งั้นจากสครับเพลงนี้กับขอบคุณนะคะได้การมาฟีเจอริ่งด้วยก่อนในนั้นมี No One Else แล้วก็ Copter Opus กับคนคนนี้เป็นของคุณค่ะบ่าย2กับ43นาทีเชียงใหม่รีเดียว92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายของเรานะคะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับรินลดากันด้วย20สิงหาคมนี้เจอกันแน่นอนเตรียมพบกับพี่สาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่มาพร้อมกับความสยองความดุความโหดและความแรงทะลุสัญญาณ 5Gเมื่อรินลดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟ้าคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายเพราะโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาดสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าค่ะเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและก็ปอชายหนุ่มขายบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกนะฮะที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาโยชิปรินดาค่ะรับบทเป็นรินดากับสุดยอดผลการแสดงกับสุดยอดผลงานการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของเธอด้วยพบกับกระทิงคุณณรงค์พิซซ่ามูฟี่ดีด้านัชชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในภาพยนตร์เรื่องรินดา The Influencer ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์อย่าลืมไปชมกันกันละกันค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบหนังสยองขวัญนี่ไม่ควรพลาดกับลินลดานะคะบ่าย2กับ45นาทีวันนี้วันจันทร์ค่ะต้องทักทายกันด้วยแฮปปี้เพลงนี้สวัสดีวันจันทร์

ป็นคนทนคนถึกดีนะคะชีวิตจะวุ่นวายแค่ไหนก็ยังอยู่ได้จะว่าสบายสบายมันก็ไม่เชิงสบายแต่มันก็อยู่ได้นะมันจะมันอยู่ยากนิดนึงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ปรับตัวปรับ

ด้วยกันไปตามโลกตามกระแสกันนะคะโปเตโต้เพลงนี้กับชีวิตวุ่นวายและแฮปปี้ลี่กับสวัสดีวันจันทร์นะคะบ่าย2กับ53นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้พาคุณผู้ฟังมาดูแลสุขภาพกันด้วยจะวุ่นวายแค่ไหนสุขภาพเราก็ต้องแข็งแรงไว้ก่อนโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอค่ะเจ็บป่วยไม่สบายใช้ใกล้หมอดูแลคุณได้ดูแลครอบคลุมทั้งสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ของประกันสังคมประกันชีวิตและก็รวมไปถึงประกันของข้าราชการด้วยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งนมแม่เป็นวัคซีนธรรมชาติหยดแรกของลูกค่ะนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกและอุดมไปด้วยสารอาหารและภูมิคุ้มกันที่ช่วยในการปกป้องลูกน้อยตั้งแต่วันแรกของชีวิตโดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกและให้แม่ให้นมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยอย่างต่อเนื่องจนถึงประมาณ2ปีหรือนานกว่านั้นนะคะประโยชน์ของนมแม่คือช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันลดโอกาสในการติดเชื้อลดความเสี่ยงโรคหวัดท้องเสียและก็ปอดอักเสบส่งเสริมพัฒนาการของสมองและการเจริญเติบโตสร้างสายใยความผูกพันระหว่างแม่และลูกทุกหยดของนมแม่คือของขวัญล้ำค่าที่ช่วยในการวางรากฐานสุขภาพดีให้กับลูกน้อยในอนาคตนะมาเริ่มต้นกันเพราะการเริ่มต้นที่ดีที่สุดเริ่มได้จากนมแม่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและเดือนนี้สิงหาคมยังเป็นเดือนของคุณแม่กันด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลสุขภาพสำคัญเสมอนะคะให้ใกล้หมอดูแลทั้งคุณแม่และคุณลูกได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติมใช้บริการได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงลอต้าสางดงนะคะ0532000002และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลเรื่องสุขภาพไว้ใจเรากับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะและก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังสบัดท่านที่กำลังมองหารถคันใหม่คันเก่งคันโปรดเลือกได้กับ Plymouth กับ MG Plymouth นะเราพร้อมให้การดูแลคุณตั้งแต่เรื่องการนำรถเข้ามาเช็คบริการใช้บริการที่ศูนย์บริการด้วยหรือว่าจะเป็นการเลือกคันใหม่นะคะตอนนี้กำลังมาแรงต้องยกให้ MG Apple นั่นเองค่ะแวะไปเทสไดร์และดูแลรถที่คุณรักกันได้ที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่นะคะเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงและอย่าลืมค่ะ20สิงหาคมนี้รินลดาเข้าโรงฉายแน่นอนนะคะใครที่ชื่นชอบหนังที่สยองขวัญหรือว่าต้องการอยากจะรู้ว่าในเรื่องราวของอินฟูเนี่ยแต่ละคนซึ่งเป็นอาชีพที่คนเป็นกันเยอะมากๆแต่มันก็จะมีทั้งความดีหรือว่าจะมีอะไรเป็นจุดอ่อนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวต้องไปดูเรื่องนี้กับรีนดาพี่สาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่มาพร้อมกับความสยองดุโหดแรงทะลุสัญญาณ 5G นั่นเอง20สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์กับรีนดานะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะสลับคิสกับไม่มีที่ยืนเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3แล้วนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอาหารสัตว์เลี้ยงไทยโตต่อเนื่องสร้างรายได้ผู้ประกอบการเกษตรกรและห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารของประเทศนายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงที่มีศักยภาพในตลาดโลกโดยเฉพาะในช่วงที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวหรือ Pet Humanization ส่งผลให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการและตอบโจทย์สุขภาพเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปี2568ไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่ารวม 107,470 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 8.15 จากปี2567ที่มีมูลค่า 106,391 ล้านบาทสะท้อนความสามารถของไทยในการรักษาฐานการส่งออกในตลาดโลกแม้เศรษฐกิจโลกยังเผชิญแรงกดดันด้านค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตทั้งนี้ในปี2568ไทยยังคงครองตำแหน่งผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ2ของโลกมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 10.2 ของมูลค่าการส่งออกของทั้งโลกรองจากเยอรมนีที่มีสัดส่วนร้อยละ 12.1 สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโอกาสเติบโตได้แก่อาหารสูตรโปรตีนสูงอาหารเสริมวิตามินและแร่ธาตุอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันอาหารสูตรย่อยง่ายอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัยอาหารสำหรับแมวและผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติหรือมีการกล่าวอ้างด้านสุขภาพที่ชัดเจนโดยผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบมาตรฐานความปลอดภัยและการสื่อสารคุณประโยชน์ของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละตลาดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: Tech ด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
8: ์สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสอลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
11: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
11: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
11: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
12: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่งกะเจ้า
13: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
12: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
13: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
12: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
14: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
15: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
18: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
19: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
20: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
21: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
22: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
23: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
24: You're listening 92

เรามีกันก็พอไม่กลัวอะไรแล้วนะคะงั้นจากสกายแล้วก็นานิสิ่งสำคัญจากเพลงประกอบซีรีส์อูเดอะเฟสบิกินนะคะตอนนั้นวันดอกับวันแอนดอฟกับสักวันหนึ่งค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วบ่าย3กับอีกประมาณ18นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะรูปท็อปเพลงนี้บ้างจะเลิกซ่อนเธอไว้ในเพลงอ่ะ

ขอให้เธอโชคดีน่าจะเป็นคำอวยพรส่งท้ายก่อนที่จะต่างคนต่างไปและก็ขอให้เธอโชคดีเป็นการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งของจริงเลยทีเดียวงั้นจากรารีเพลงนี้ขอให้เธอโชคดีนะนะคะก่อนนั้นมีฟิลลี่ฟิโลและก็โฟอีฟกับรูมและรูฟท็อปกับจะเลิกซ่อนเธอไว้ในเพลงด้วยนะคะ3เพลงต่อเนื่องกันบ่าย3กับอีกประมาณ29นาทีฟังเพลงเยอะๆกันไปเลยค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ของเรานะคะอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เพื่อนคู่ใจให้การเดินทางคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าการขนส่งมวลชนบ้านเรายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะไปไหนมาการมีรถดีสักคันหนึ่งใช้เนี่ยมันสบายใจกว่าเยอะเลยทีเดียวค่ะมองคันไหนไว้โตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอจะเป็นไฮลักซ์ทาวเวอร์โฟร์แท็กซ์คันนี้ทั้งแรงทั้งประหยัดครบจบในคันเดียวหรือว่าจะเลือกรถนั่งขับสบายๆอย่างยาริสครอสคันนี้ก็คุ้มนะคะคุณผู้ฟังคันเดียวครบทั้งความเท่ความสะดวกและความมั่นใจน้องเล็กของเรากับ Eagle Car กับ Yaris Active นะรวมไปถึงอีกอื่นๆมากมายทีเดียว Fortuner ก็สวย Yaris Cross ก็น่าใช้หรือว่าจะเป็น Hilux Turbo เครื่องใหญ่ 2.8 ลิตรก็เซฟน้ำมันเอาอยู่แน่นอนแรงแถมประหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นเองค่ะสนใจรุ่นไหนว่าไปเทสได้และเลือกความสุขในการเดินทางได้ที่ Toyota เชียงใหม่พร้อมกับดูแลหลังการขายแบตเตอรี่เริ่มอ่อนสังเกตว่าเวลาสตาร์ทรถเนี่ยจะไม่ค่อยติดจะมีเสียงแปลกๆอย่ารอให้รถสตาร์ทไม่ติดดีกว่าค่ะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แท้ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางนะคะรับส่วนลดทันที 10% ฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางพิเศษสำหรับรุ่นของ Vios Yaris Revo CHR และ Fortuner รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก100บาทด้วยโปรโมชันนี้จนถึง30กันยายน2569แวะไปใช้บริการได้กับศูนย์บริการเราทั้ง6สาขาของ Toyota เชียงใหม่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะงั้นจากศิลปิน BP Rage เพลงนี้กับ Happy Birthday ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ที่มีดา
4: ว Refresh Refill the Music

ายบายชื่อเพลงนี้ค่ะคุณฟังกันจากศิลปินบิ๊กนอตตี้นะคะและลีมูจินมาร้องในเพลงนี้ด้วยนะคะมาฟิชเชอริ่งมาประสานเสียงคือแบบเสียงดีมากเลยทีเดียวชื่อเพลงก็คือบายบายเพลงน่ารักนะคะก่อนในนั้นมีคังเดน่าค่ะกับ Little Bit Lost นะคะเข้าสู่เครื่องหลังค่ะเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันจันทร์การแดดก็แรงสุดๆไปเลยเงินจากศิลปิน Try Angel เป็นมีบ้างกับ Love Is ค่ะ

สุภาพเจเนียเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับ Expert Mode นะคะก่อนในนั้นมี Teen Top กับ Love Is และก็งานของ Tranger กับ Love Is เช่นเดียวกันนะคะเพลงที่คุณฟังถามมาด้วยและตอนนี้จะ 4:00 นแล้วด้วยค่ะแบบเดียวก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะคุณฟังวันนี้วันเปิดเรียนด้วยล่ะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันหยุดเยอะขับรถกลับบ้านแบบสบายๆบางคน20นาทีถึงบ้านแล้วบางทีก็30นาทีถ้าเกิดว่าผ่านในย่านที่รถไม่ติดแต่วันนี้เตรียมตัวได้เลยค่ะรถแน่นทุกจุดแน่นอนเลยทีเดียวนะก็วางแผนในการเดินทางกันให้ดีเพราะว่าเด็กๆก็เปิดเรียนแล้วก็คนทำงานเองก็ทำงานเช่นเดียวกันและช่วง 5:00 นเนี่ยเป็นช่วงที่การจราจรติดขัดแน่นทุกเส้นทางเลยทีเดียวบางจุดก็ยังมีการขุดมีการทำโน้นทำนี่กันเยอะแยะมากมายและบางจุดก็มีอุบัติเหตุด้วยนี่กลับบ้าน 6:00 นแบบชิลๆสบายๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานทีเดียวนะคุณผู้ฟังและถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกก็โอเคแต่ถ้าเกิดฝนเทมานี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะคะส่งท้ายด้วยงานของฮันกรุ๊ปเพลงนี้ค่ะกับดิจิตอลทัวร์นะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำพายุดอลฟินไม่เข้าไทยอย่าเชื่อข่าวลือจับตาผลคังอ้อม 7-10 สิงหาคมนี้ดึงลมมรสุมแรงทำไทยฝนเพิ่มฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินเช้าวันนี้3สิงหาคม2569โดยพายุยังคงอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยยังอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยมากพายุลูกนี้ไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ในช่วง 7-10 สิงหาคม2569จะส่งผลทางอ้อมดึงให้มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นส่วนพายุดิเพรสชันบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้ในช่วงเวลาสั้นๆหรืออาจอ่อนกำลังก่อนพายุลูกนี้เคลื่อนตัวค่อนข้างช้าเพราะเมื่อมีพายุขนาดใหญ่กว่าเคลื่อนเข้ามาใกล้มีแนวโน้มจะถูกดูดกลืนและอ่อนกำลังลงตามลำดับไม่ควรตื่นตระหนกกับข่าวลือเพราะขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่พายุจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ยังเป็นผลจากร่องมรสุมและมรสุมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
18: Mass FM

0: ความสุขของเรา
1: ความสุขของคุณ
0: ความสุขของเรา
2: ทุกเช้าวันใหม่เริ่มต้นกับสิ่งใหม
0: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
2: ได้สูดหายใจอากาศดี
0: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
2: Our happiness
0: Our happiness
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Fora B
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติจริงๆแล้วจากการติดตามสภาพอากาศเข้าใจว่าสภาวะฝนตกหนักน่าจะค่อยๆซาลงนะคะแต่ล่าสุดจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ระบุว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ช่วงนี้จนถึงวันที่4สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยมีข้อมูลตรวจวัดปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงพบว่าจังหวัดเชียงรายมีปริมาณฝนสูงสุดของประเทศ133มิลลิเมตรทีเดียวค่ะรองลงมาได้แก่จังหวัดสกลนคร110มิลลิเมตรจังหวัดยะลา91มิลลิเมตรจังหวัดลพบุรี61มิลลิเมตรจังหวัดตราด50มิลลิเมตรและจังหวัดกาญจนบุรี34มิลลิเมตรดังนั้นสทนช.นะคะจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำจากการระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ถึง20จังหวัดนะคะโดยภาคเหนือได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านและเพชรบูรณ์ซึ่งแนวโน้มในวันนี้จนถึง7สิงหาคมร่องมรสุมจะยังพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเชิญติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpageรายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass F

0: าจะทำงานทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเท่านั้นยังต้องเป็นผู้สามารถทำให้คนในความควบคุมของตนทำงานด้วยความยินดีด้วยหัวหน้าที่แท้จริงย่อมตีราคาคนตรงตามราคาจริงของคนและพร้อมที่จะลดราคาตัวเองเพื่อเพิ่มราคาให้ผู้อื่น
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอเชิญสัมผัสงานเชียงใหม่ DGX 2026มาเปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยกันนะคะสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัลมูลค่าสูงจากผู้ประกอบการไทยกว่า40กิจการแต่ละทีมผ่านการพัฒนาและบ่มเพาะภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลระดับโลกซึ่งภายในงานนี้นะคะคุณจะได้พบกับ AI and Automation IoT และ SmartTechnology, Smart City, Startup Innovation, E-commerce, Digital Solutions เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยมีไฮ

0: ไฟพิเศษนะคะเป็นการแข่งขัน Product and Business Pitching รอบชิงชนะเลิศเชิญชมนวัตกรรมกว่า40ผลงาน Business Networking and Business Matchingตลอดจนลุ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคตพลาดไม่ได้นะคะเชียงใหม่ DGX 2026เปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพบกันค่ะที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่างานนี้เข้าชมฟรีนะคะมาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยสู่เวทีโลกแล้วพบกันค่ะที่มีโชคพลาซ่า 7-9 สิงหาคมนี้เชียงใหม่ DGX 2026ค่ะ
1: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4 เทศบาลนครเชียงใหม
3: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
3: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: คนเมืองในอดีตมีประเพณีฮีทอยการนับถือเมล็ดข้าวโดยปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานเพราะถือว่าข้าวเป็นของสูงเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณแก่มนุษย์อย่างยิ่งดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตนต่อข้าวให้เหมาะสมเช่นเวลาเทข้าวสารเพื่อมาหรือแช่ค้างคืนจะต้องทำด้วยความเคารพทานข้าวอิ่มแล้วให้ยกมือไหว้หากข้าวตกพื้นจะไม่ใช้เท้าเหยียบหรือข้ามให้ความสำคัญว่าข้าวเป็นเจ้าถ้าผู้ใดไม่เห็นความสำคัญของข้าวเชื่อว่าผู้นั้นจะมีชีวิตอย่างไม่มีความสุขพบแต่ความวิบัติถดถอยจากทรัพย์สมบัติทั้งปวงการนับถือเมล็ดข้าวให้ความสำคัญทุกเมล็ดก็ว่าได้ทั้งข้าวเปลือกข้าวสารและข้าวสุก
3: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้2สิงหาคมนายอัศนีบรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีในงาน Healthy Family Expo 2026ครบรอบ33ปีโรงพยาบาลเชียงใหม่รามโดยมีปลัดเทศบาลเข้าร่วมณลานชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่เนื่องในโอกาสครบรอบ33ปีโรงพยาบาลเชียงใหม่รามในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลเทคโนโลยีทางการแพทย์และการบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่และภูมิภาคจึงได้จัดงาน Healthy Family Expo 2026ระหว่างวันที่2และ3สิงหาคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพส่งเสริมการป้องกันโรคสร้างการรับรู้และเชื่อมั่นต่อบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพการตรวจ คัดกรองเบื้องต้นนวัตกรรมทางการแพทย์และโปรโมชั่นด้านสุขภาพที่เหมาะสมซึ่งกิจกรรมที่จัดภายในงานมีการเสวนาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมสันทนาการที่ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมออกบูธส่งเสริมสุขภาพและคำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น

0: ชียงใหม
1: ่ลักษณะนิสัยที่ดีต่อสุขภาพมักจะช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่เรานะคะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานและความพึงพอใจที่เรามีต่องานที่ทำอีกด้วยล่ะค่ะคุณอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการรักษาสุขภาพของตนเองนะคะจะทำให้คุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการค่ะอย่างเช่นแคทรีนซึ่งเธอทำงานที่ต้องใช้เวลาอยู่ในบริษัทบัญชีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเธอบอกว่าด้วยวิถีชีวิตเช่นนั้นคุณจะต้องอยู่ภายใต้ความตึงเครียดเนื่องจากคุณจะต้องทำงานกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากกว่า500บริษัทซึ่งพวกเขามักจะต้องการสิ่งที่พวกเขาต้องการในเวลาที่พวกเขาต้องการฉันไม่ได้ออกกำลังกายและกินอาหารที่เหมาะสมมากว่า20ปีแล้วแพทย์ประจำตัวของเธอได้เตือนค่ะว่าสุขภาพของเธอกำลังอยู่ในความเสี่ยงแล้วเธอก็รับฟังหลังจากนั้นนิสัยการรับประทานอาหารจานด่วนที่มีไขมันในปริมาณมากก็อันตรธานหายไปค่ะและแทนที่เธอจะทำงานลุ่ยหายไปค่ะและ

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้แล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรีพาลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
5: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Fora B มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
4: Fora B จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
6: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
5: ให้ Fora B ดูแลสุขภาพที่ Fora B Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
4: นและ Fora B Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9

าวดีในการประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศหลังจากนี้เชื่อว่าประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศจะแห่กันมาเที่ยวที่นี่แน่นอนว่าจะทำประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากอย่างไรก็ตามกรมศิลปากรก็ยังคงทำหน้าที่ดูแลบรินะวัดมหาธาตุร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดมาตรการในเรื่องของการดูแลรักษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกรวมถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ซึ่งทั้งหมดจะต้องไม่ลดทอนคุณค่าของวัดมหาธาตุทั้งนี้นับว่าเป็นเวลา3ปีต่อเนื่องกันแล้วที่ประเทศไทยได้มรดกโลกและหวังว่าในปี2570ก็จะมีข่าวดีเช่นนี้อีกซึ่งตามกรอบเวลาจะเสนอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวของยูเนสโกมาตั้งแต่ปี2558เข้าสู่การพิจารณาและยังมีอีกหลายแห่งที่ขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราว

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องพัทินเสนารัตน์ที่คว้ารางวัล Most Impactful Presentation จากเวที IMCT JAS 2026 Junior 3 Minute Thesisณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นการสะท้อนศักยภาพเยาวชนไทยบนเวทีนานาชาติเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวารีเชียงใหม่ร่วมชื่นชมความสำเร็จของลูกๆตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทฝึกซ้อมแสดงศักยภาพได้สร้างชื่อเสียงอันน่าภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนทั้งในเวทีประกวดทักษะวิชาการระดับประเทศและเวทีระดับสากลวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งทุกคนตลอดจนขอขอบคุณคณะครูผู้ให้การฝึกสอนและผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนร่วมส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆให้เติบโตอย่างงดงามและก้าวไกลในทุกๆด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: การเวลา Crush Flat
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ฮองเจียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสสนันร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829 สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
1: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
3: มนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนต์นมสด
0: คุณผู้ฟังคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยในสุขภาพนะคะแจมฟ้าเซฟมาและศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญชวนค่ะ Walk in เข้ารับบริการได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเตรียมตัวให้พร้อมสุขภาพแข็งแรงเพื่อรับทุกฤดูเชิญทุกท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์ วันเดียวนะคะในวันอังคารที่4สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา4สิงหาคม10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเองมาสร้างภูมิคุ้มกันไปด้วยกันกับแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนเชิญชวนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ค่ะ
1: Mass FM Your Health

0: ผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง0534205685 สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย
0: กาดมณีเต็มอิ่มกับอาหารอร่อย
3: เต็มตากับบรรยากาศ
0: แสงเงาจากฟ้าจรดน้ำกับดิน
3: สุขใจเมื่อได้มากาดนัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
2: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: มากอายุมากความเข้าใจ
6: ถาวรท่อไอเสีย
7: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
2: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญทำงานหนักแบบเงียบๆแล้วให้ความสำเร็จพูดแทนคุณ Success is no accident. Work hard in silence. Let success make the noise.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะออสเตรเลียยืนยันเดินหน้าแบนโซเชียลเด็กแม้ผลวิจัยชี้ 80% ยังแอบเล่นเหมือนเดิมรัฐบาลออสเตรเลียออกมาแถลงปกป้องนโยบายสั่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียซึ่งถือเป็นประเทศแรกในโลกที่บังคับใช้มาตรการนี้แม้ข้อมูลล่าสุดจะสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายอันใหญ่หลวงในการผลักดันกฎหมายดังกล่าวก็ตามผลการศึกษาพบเด็กยังคงเข้าถึงแพลตฟอร์มได้การออกมาตอบโต้ของรัฐบาลเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านอินเทอร์เน็ตของออสเตรเลียเปิดเผยผลการศึกษาที่พบว่าวัยรุ่นชาวออสเตรเลียมากกว่า8ใน10คนหรือกว่า80%ยังคงเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียตามปกติแม้มาตรการบังคับใช้จะผ่านไปแล้ว3เดือนตอกย้ำถึงความยากลำบากในการควบคุมโลกดิจิทัลที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนทั้งนี้ออสเตรเลียได้เริ่มใช้มาตรการห้ามดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของโซเชียลมีเดียที่มีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กซึ่งกฎหมายนี้กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนานาชาติขณะเดียวกันก็ดึงดูดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากบรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้านแอนดรูลีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงผลิตภาพการแข่งขันการกุศลและการคลังได้ออกมาโต้แย้งต่อผลการศึกษานี้โดยระบุว่ากฎหมายดังกล่าวได้ช่วยเปลี่ยนทิศทางบทนาในระดับชาติไปแล้วอย่างมีนัยสำคัญโดยกฎหมายนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในการพูดคุยกันระหว่างผู้ปกครองและที่ผ่านมารัฐบาลได้เห็นการสั่งปิดบัญชีผู้ใช้งานไปแล้วหลายล้านบัญชีอย่างไรก็ตามงานวิจัยของหน่วยงานกำกับดูแลด้านอินเทอร์เน็ตของออสเตรเลียได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่ากังวลโดยพบว่าเด็กอายุระหว่าง10ถึง15ปียังคงใช้งานโซเชียลมีเดียในเดือนมีนาคมด้วยความถี่เท่ากับช่วงก่อนที่กฎหมายจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่10ธันวาคมยิ่งไปกว่านั้นความรับรู้หรือการสอดส่องดูแลของผู้ปกครองต่อพฤติกรรมออนไลน์ของบุตรหลานกลับลดลงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมิน X Plus
4: อัลลินมิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อ
3: ัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
5: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
10: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
11: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
14: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
13: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
18: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
19: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
22: You're listening 92

มาแล้วต้อนรับเข้าสู่ช่วงเย็นนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกาและวันจันทร์3สิงหาคม2569จริงๆยังไม่คุ้นกับสิงหาคมเลยนะเพราะว่าใช้กรกฎาคมกันมาก็ตั้ง31วันใช่ไหมคะนี่เข้าสิงหากันมาวันนี้วันที่3ละดีเจจะมีแบบเลอบ้างเล็กน้อยแต่ยังไงก็แน่นอนค่ะวันนี้ก็เข้าสู่อีก1วันของเรากับวันนี้ก็กำลังจะหมดวันแรกของสัปดาห์ก็คือวันจันทร์นั่นเองพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาอังคารแล้วด้วยนะคะอากาศก็ยังคงร้อนเหมือนเดิมคุณผู้ฟังเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกมาในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้ก็ยังไร้วี่แววฝนเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือแดดแรงอีกต่างหากด้วยคนที่เปิดตลงตลาดก็คงจะโอเคเพราะช่วงเย็นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ตลาดนัดบ้านเราก็จะมีการตั้งวางขายสินค้าค่อนข้างเยอะพ่อค้าแม่ขายจะได้ยิ้มได้บ้างยิ่งมีไทยช่วยไทยพลัสในการทำให้การช้อปปิ้งของเราสนุกมากยิ่งขึ้นก็คงจะแฮปปี้กันแน่นอนนะคะเริ่มต้นกับงานเก่าของมิกกี้เพลงนี้กับยายเขารู้และอีเซนกับอยากให้เธอรู้นั่นเองค่ะบางเพลงก็บอกว่าอยากให้เธอรู้นะความในใจของฉันเป็นยังไงบ้างบางเพลงก็บอกว่าอยากให้เขารู้นะว่าฉันรู้สึกกับเธอยังไงหลากหลายกันไปกับความรู้สึกของการฟังเพลงด้วยกันช่วงเย็นเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์17นาฬิกา19นาทีค่ะนิยามรักกันบ้างความหมายของความรักก็แตกต่างในแต่ละคนนิยามรักคุณเป็นแบบไหนบ้างคะ

รักแท้มีแค่ครั้งเดียวนะคะงานเก่าๆของอินค่ะเพลงนี้ค่ะฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อความรักแต่ละคนก็จะมีหลากหลายรูปแบบกันไปบางคนก็มีแค่ครั้งเดียวบางคนอาจจะมีหลายครั้งหลายคราแต่ขอให้เจอรักแท้กันละกันนะคะ17นาฬิกากับ27นาทีกับเวลาช่วงเย็นค่ะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับสิ่งดีๆอยู่ด้วยกันกับรถคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันนะคะแวะกันได้กับมิตซูแสงชัยเชียงใหม่ SUV ระดับพรีเมียมต้องมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต GT คันนี้เลยค่ะพร้อมเสริมภาพลักษณ์ความแกร่งและความภูมิฐานในทุกการเดินทางให้คุณได้เป็นเจ้าของกันรับข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติมอีก 70,000 บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.99%ฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีค่ะฟรีรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีสนใจเทสได้สอบถามเพิ่มเติมได้กับศูนย์บริการของมิตซูแสงชัยนะคะรวมข้อเสนอพิเศษที่คุณได้เป็นเจ้าของการทุกรุ่นทุกรูปแบบการเดินทางไม่ว่าจะเป็น X-Force HEV หรือว่าจะเป็นรุ่นของ Xpander Cross HEVความสวยของ Pajero Sport ค่ะรถกระบะของเรากับ Mitsubishi Triton Athlete คันนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงความน่ารักสดใสเป็นเจ้าของได้กับ Atlas และ Milas นะคะทุกรูปแบบการเดินทางเลือกได้กับข้อเสนอพิเศษมัฟรวมไว้ให้คุณได้เป็นเจ้าของการพบกับเราได้ทั้ง3สาขาของมิตซูแสงชัยสาขาแม่เหี่ยค่ะติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้แรกรวมโชค086-429-8251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝาย0943139949ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิตซูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเรานะคะมาถึงงานเก่าของพี่ดีนิติพงษ์หอนาคไม่รักแต่คิดถึง

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
4: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
4: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G

0: ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์
1: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002

าวคืนนะคะงานเก่าของดังพันกรบุญญจินดาค่ะสมัยที่ยังใส่เสื้อหนังแบบร็อกๆอยู่เลยนะตอนนั้นนะคะพัชวงศ์ก่อนนั้นกับละครเรื่องนั้นค่ะ 17:44 กับเวลาช่วงเย็นของเรานะคะและชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับ How You Week กันด้วยใครที่รู้สึกว่าตัวเองขาดความมั่นใจผมหงอกเริ่มเยอะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของผมบางอยากจะใส่วิกผมสวยๆเวลาไปออกงานถ่ายรูปมาจะได้ดูดีนั่นเองค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวย How You เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบ้างสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นปัญหา

ผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดนะคะซึ่งเราจะมีวิกผมสวยๆคุณได้เลือกมากมายหลายทรงจะผมสั้นผมยาวมีครบหมดเลยค่ะคัดสรรวิกผมแท้และมีวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีทุกมุมมองค่ะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.สอบถามเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะสนใจเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมค่ะอยากจะได้ผมแบบไหนหรือว่าจะทรงไหนมีคุณได้เลือกครบเลยทีเดียวตามไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok ของ Hi You Wig นะคะHIYOUWIGS กับ Hi You Wig นั่นเองค่ะเติมความมั่นใจดูดีกลับมาแน่นอนนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะพี่ป้างมาแล้วหนังสือรุ่นนะคะ

ียงใสๆของอิงนี่น่าฟังแต่เด็กเลยนะคุณฟังอายุอานาไม่ต้องพูดถึงว่าเพลงนี้จะนานแค่ไหนตั้งแต่อิงเป็นเด็กคิดดูเถอะนะก่อนมาลิบานจากวงไทม์ค่ะพูดถึงเรื่องราวของไฟเขียวไฟแดงนี่เวลาที่เราติดไฟแดงเราก็จะดูว่าเมื่อไหร่จะมีไฟเขียวสักทีจะได้ไปสักทีแต่ในมุมของคนที่ช่วงนี้พวงมาลัยไม่น่าจะมีนะเท่าที่พี่เตือนผ่านตรงแยกต่างๆนานาอย่างแยกที่จะต้องขับผ่านแล้วมีไฟแดงนานๆก็แถวแยกเสมิงอาจจะมีนมเปรี้ยวซะมากกว่าเป็นนมเปรี้ยวเป็นโยเกิร์ตนะแล้วก็มีโดนัทแล้วก็มีอื่นๆเยอะแยะมากมายคือทุกแยกตอนนี้จากพวงมาลัยก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือเวลาที่เขาขายเนี่ยเขาจะมาเดินริมเขาเรียกเป็นริมขอบทางไงซึ่งมันค่อนข้างที่จะแลดูน่ากลัวมากๆถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซค์เอ่ยหรืออะไรเอ่ยไปเหยียบโดนเท้าก็เป็นเรื่องเป็นราวกันก็ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นค่ะคุณผู้ฟังแวะไปเติมพลังกันดีกว่าจะหมดวันแล้วค่ะสิ่งสำคัญคือเหนื่อยกับการทำงานเหลือเกินเพราะฉะนั้นมาเยียวยาความเหนื่อยล้าด้วยความอร่อยกันได้กับร้านท้าจีนชมจันทร์พลัสได้เวลาฟินกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับอาหารทะเลที่หลากหลายมากมายทีเดียวทั้งอาหารไทยและก็มีอาหารทะเลด้วยซีฟู้ดเลเวอร์มีขนพลาดเลยค่ะกุ้งหอยปูปลาจัดมาครบเลยทีเดียวอยากจะทานกุ้งแม่น้ำใหญ่ตัวใหญ่ๆต้องบอกเลยว่ามันกุ้งแบบล้นๆฉ่ำๆทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเรานี้สุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะหรือว่าจะเป็นปลาเต่าเต้ยหม้อไฟซุปร้อนๆกลมๆเนื้อปลาก็นุ่มละลายในปากเมนูขายดีของร้านเราหอยเชลล์ทรงเครื่องแล้วก็ยังมีหอยหวานเผาหอยนางรมสดนะคะมีเนื้อปูหลนปลากระพงทอดน้ำปลาปลาหมึกไข่ผัดกระปี่ค่ะเปรี้ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์ปลาหมึกแดดเดียวนะซึ่งเป็นเมนูที่ขายโฆษณาบ่อยๆไม่ถึงว่าพี่ตื่นพรีเซนต์บ่อยๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอยากจะรู้ว่าพี่ตื่นพรีเซนต์ขนาดเนี้ยมันน่าทานขนาดไหนต้องแวะไปเลยค่ะที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อย17นาทีกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองนะคะก็สามารถที่จะเติมความสุขและความประทับใจให้กับคุณได้เสมอๆนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่าน LCC ไปนิดเดียวเท่านั้นเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยค่ะมีที่จอดรถเยอะสะดวกสบายไม่ต้องกังวลเลยค่ะมีรถกี่คันก็จอดได้จอดโซนหน้าร้านก็ได้รับรองว่าไม่ไปเกะกะหน้าบ้านใครแน่นอนเพราะว่าโซนนั้นมีแต่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสแล้วก็ยังมีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆดราม่าเรื่องที่จอดรถของหลายๆร้านเราไม่มีแน่นอนสบายใจได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมจองตั๋วล่วงหน้า0635251719ค่ะ0635251719และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยสมายบัฟฟาโลกับดีเกินไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
7: You're listening

0: Radio, Radio Tuatha. ชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับอยู่ให้คุณฟังหลัง 18:00 นจนถึงทุ่มนี่แหละฮะวันนี้แล้วก็บรรยากาศดูเหมือนฝนนะฮะค่ำๆวันนี้คุณฟังก็เผื่อไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับน่าจะมืดเร็วเหมือนเดิมนะฮะถ้าคือถ้ามีฝนนี่จะมืดเร็วนะครับแล้ววันนี้วันจันทร์ด้วยผมว่าเป็นวันที่เราทำงานกันวันแรกหลังจากหยุดกันไปหลายวันทีเดียวนะฮะ บางท่านหยุดมาลืมมันสุกบางท่านทำมันสุกเพิ่งหยุด2วันอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็แล้ววันนี้ค่อนข้างจะแบบคึกคัก เดือนใหม่ด้วยวันใหม่ด้วยนะฮะฉะนั้นวันนี้ก็ขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึง19:00 นกับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขา10:00 นถึง3:00 นทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับและวอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town เดือนใหม่เดือนนี้นี่คุณผู้ฟังโปรแกรมของคอนเสิร์ตสนุกๆนี่เยอะมากเลยนะคุณผู้ฟังจะทยอยมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันเบอร์ต้นๆเบอร์ดังๆเบอร์ใหญ่ๆด้วยที่ใครอยากดูนะฮะติดตามกันต่อไปกับคอนเสิร์ตเดือนนี้ของWarm Up Cafe The Best in Town 0534-00677 นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับส่วนคอกาแฟนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับค่ำวันนี้หยุดพื้นฟังจนถึง19:00 นกับ Radio Twilight ผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ก็เป็นช่วงกลางรายการของเราเหมือนเดิมนะฮะเรื่องราวของอากาศลมฟ้าอากาศเรื่องฝนฟ้าอย่างที่รายงานแล้วก็ช่วงมันหยุดยาวนะฮะแล้วก็เดือนใหม่คุณผู้ฟังจริงๆแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เราติดตามกันมาตลอด 2-3 วันมานี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลไอ้วอลเลย์บอลหญิงนะฮะซีวีลีกนะฮะซีวีลีกที่บอลหญิงนะฮะซีวีลีกนะฮะ

เซตเรียกว่าเล่นกัน5เซตเลยทีเดียวแต่พอมาเจอเวียดนามเวียดนามนี่ชนะ 3-0 3-0 มาตลอดถ้าพูดถึงคะแนนนี่เขาชนะคะแนนทีเดียวแต่พอถึงเจอเราเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามันก็กลับกลายเป็นอีกแบบเลยทีเดียวฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์นี้รู้สึกจะเป็น789นี่ฮะ789นะครับก็จะมาแข่งกันที่ประเทศไทยโดยแข่งกันที่เชียงใหม่นะคุณผู้ฟังได้ข่าวว่าวันนี้เข้าไปกดปั๊บปรากฏว่าตั๋วหมดเลยเกลี้ยงเลย 2,000 กว่าใบหมดแล้วใครทันบ้างสงสัยจะน่าจะมีคุณผู้ฟังบางท่านน่าจะกดตั๋วทันอยู่นะแต่หลายคนก็บอกว่าไม่ทันเลยหมดเกลี้ยงเลยนะฮะไม่งั้นก็ดูทีวีก็แล้วกันถ่ายทอดอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องของวอลเลย์บอลให้ดูกันอีกนะฮะใครว่างก็ไปดูนะมีตั๋วก็ไปดูแต่ถ้าไม่ว่างก็ดูทีวีอยู่บ้านแล้วกันนะฮะคุณฟังก็ถือว่าเป็นอีกสัปดาห์นึงที่เราต้นเดือนสิงหาคมใกล้เดือนกันยาแล้ว Radio Twilight

0: Food for Rebecca. White sand, clean water. Cool, boy. Come on, this. Smell it. Feel a makani. What a place.
1: Radio Twilight.
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน

Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาใกล้หมดแล้วคุณฟังขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับเรดิโอชวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติชมนิสัยคงลาแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ไทยและอินโดนีเซียเห็นพ้องขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงพร้อมตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียและปากีสถานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮามรานฮะณบ้านเลขที่79/1หมู่7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับจ่าสิบตำรวจฮามรานฮะสังกัดสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เมื่อวานนี้การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮามรานฮะและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทมอบเงินบำรุงขวัญพระราชทานของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 30,000 บาทมอบข้าวสาร1กระสอบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000 บาทประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและปลอบขวัญตำรวจทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเรียกประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีสำหรับความคืบหน้าในการติดตามผู้ก่อเหตุพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายอยู่ระหว่างกระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ3ล้านบาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นายขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในทุกมิติโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิด ฎหมายและในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
4: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วเรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการ
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ากำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมถึงให้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาเพิ่มศักยภาพในการตรวจค้นและสกัดกั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพ บกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและกำชับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวด
2: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงการสนับสนุนกำลังพลกองทัพเรือแก่กองทัพ บกในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในว่าพร้อมสนับสนุนกองทัพ บกอย่างเต็มที่ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพ บกโดยได้มีการประชุมกำชับและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความพร้อมและความเรียบร้อยหากมีการร้องขอส่วนพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
5: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับในการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมให้การสนับสนุนทบในการที่จะได้รับการร้องข
2: อด้านพลเรือเอกธาดาวุฒิทัพพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้ตรวจสอบความผิดปกติตั้งแต่บริเวณเขตท่าเรือในจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงทีฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยและอินโดนีเซียขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งการพบปะและหารือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพร้อมที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2573พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทั้งสองประเทศเป้าหมายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้เร็วกว่ากำหนดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนเอเชียทางการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโดยเชิญชวนภาคเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเชื่อมโยงตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นพ้องที่จะผลักดันตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกโดยประสานจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาด

0: ไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกระบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบยาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกนิษฐาแก้วสายรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาจต้องดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 4.8 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ไม่นับรถยนต์อายุเกิน20 ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15 ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31 สิงหาคม 2569นี้นันทิกาสิทธิ์ปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยประสานความร่วมมือแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงไทย
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกับนางลุยซาลาแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่เดินทางเข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing และการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมงโดยยืนยันกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานประมงบูรณาการตรวจแรงงานผ่านศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าใน21 จังหวัดชายทะเลร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมจัดล่ามหลายภาษาอาทิอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาเพื่อให้การคัดกรองแรงงานมีประสิทธิภาพโดยผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้จำนวนเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก544 ลำในปีงบประมาณ2561เหลือเพียง7 ลำในปีงบประมาณ2569และทุกกรณีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงเข้มงวดการตรวจแรงงานกลางทะเลและสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำในห่วงโซ่อุปทานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลดำเนินการครบถ้วนแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับ ส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ยังไม่ทราบเนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,925 รายขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปผลรวมถึงจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการกับคนกลุ่มนี้โดยจะมีการประชุมกสท.ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นในวันที่6สิงหาคมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและส่งข้อมูลไปยังจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดรวมถึงแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งส่วนการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างลงกสท.จะกำหนดแนวทางเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปหรือปรับบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสอบอย่างถูกต้องบรรจุเข้ารับราชการแทนส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกถอดถอนต่อสาธารณะอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านกฎหมายยืนยันจะส่งรายละเอียดและเหตุผลของการถูกถอดถอนอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ถูกดำเนินการทุกรายเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายได
4: ้วันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าคนปลายทางที่มีการทุจริต 6,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพอเรามีการประชุมกสท.เสร็จแล้วกกลางเสร็จแล้วไปยังกจังหวัดจริงๆกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าพอมาเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานก็อาจจะแค่ไม่กี่วันหลังจากที่กกลางมีการแจ้งเรื่องส่งไป
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งระบุว่าในช่วงวันนี้ถึง7สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงคลื่นลมแรงโดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวม6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้งนี้ปภ.ได้ประสานไปยัง6จังหวัดดังกล่าวรวมถึงศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตให้จัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจับกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมกำชับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่สำหรับบริเวณชายฝั่งให้ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดหรือพิจารณางดเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมเสบียงอาหารให้พร้อมรองรับกรณีต้องอพยพประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้เน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้จึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำทั้งนี้กรมชลประทานยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องก่อนนำข้อมูลมาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัย ด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงพร้อมประเมินแนวโน้มฝนและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานและผลกระทบต่อพื้นที่ทายน้ำเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปากีสถานเมื่อช่วงค่ำของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนรวมทั้งการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิสราเอลเห็นพ้องที่จะระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวโดยอ้างว่าอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกรัฐบาลเมียนมาที่ระบุว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีพบกับนายอาโนเดอร์แบ็กผู้แทนประจำเมียนมาของคณะกรรมาธิการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่นางซูจีพบกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564อย่างไรก็ตาม ICRC ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาลงนามคำสั่งให้ลดโทษของนางอองซานซูจีซึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อปี2564ด้วยการรับกักโทษบริเวณที่พักอาศัยต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ ไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน

ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ

0: 02-2-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
6: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B. Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.99 วินาทีนำทัพนักวิ่งไทยคว้า3อันดับแรกในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตรีเข้าถึงการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมณบริเวณสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โดยมีกลุ่มสตรีในจังหวัดนราธิวาสทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญชวนสตรีอายุ 30-70 ปีที่มีความผิดปกติของเต้านมและไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 12:00 น.ซึ่งภายในโครงการมีการให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยแพทย์และการเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ตามดุลพินิจของแพทย์พร้อมทราบผลตรวจภายใน1วันปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกจะประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
3: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมเมฟลาเวอร์แกรนด์พิษณุโลกเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยนำลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารี
4: Refresh, refill the music.
5: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
6: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลันนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คครับวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะครับกับ2ช่วงหัวรายการเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพักไป2วันนะพักไป2วันนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับขออนุญาตพักกล่องเสียงหน่อยนะครับแล้วก็เราก็อยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับกับรายการทอล์คแนววาไรตี้ครับที่จะนำเอาเรื่องราวต่างๆนะครับเอามาผสมผสานกันบอกเล่า90กันในช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คผมธิติพันธ์อยู่กับผู้ฟังนะครับแล้วก็เรายังลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดนะครับไปที่FM 92เชียงใหม่เรดิโอรวมถึงติดตามฟังทางระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่เชียงใหม่เรดิโอ .com นะครับรวมถึงไฮไลท์ของรายการด้วยนะครับที่ Facebook Fanpage ที่ TikTok แล้วก็ที่ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คก็เป็นชื่อรายการเดียวกันเลยง่ายสำหรับการเซิร์ชค้นหานะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์คบอกเล่า90ประกาศข่าวสารแจ้งเตือนต่างๆส่วนใหญ่จะเอามาไว้ในช่วงที่1นะครับแล้วก็ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์คจะเน้นเรื่องที่เป็นท็อปปิกที่เป็นกำลังให้รับความสนน่าสนใจเป็นไวรัลในโลกออนไลน์เอามาสรุปรวมๆกันให้ฟังในช่วงที่2นะครับอัปเดตข่าวสารในโลกออนไลน์รวมถึงทุกเรื่องด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงถ้ามีเวลาก็จะฝากเรื่องของเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไปด้วยอย่างน้อย1เรื่องนะครับตั้งใจไว้อย่างนั้นในแต่ละวันนะครับก็สวัสดีคุณ Be Happy ครับสวัสดีคุณสิทูสวัสดีคุณเลิฟนะครับสวัสดีคุณนิวเทลบอสเทลเทลสวัสดีครับสวัสดีคุณฮันฮาวายนะครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับก็ถือว่าแฟนรายการก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับที่เก่าเวลาเดิมมันก็นัดหมายกันตรงนี้เดี๋ยวช่วงระหว่างรอคุณพวงสวัสดีครับช่วงระหว่างรอคุณฟังท่านอื่นด้วยนะครับที่กำลังจะเข้ามาเดี๋ยวพักเบรกพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับครู่เดียวครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อย

0: ิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คัมเซนคาเฟ
1: ่เดินทางสะดวกสบาย10 นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่15 นาทีจากสนามบิน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.คุ้มพยาเชียงใหม่.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
0: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
0: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5 ห้องรองรับได้สูงสุด200 ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15 นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
2: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
2: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
4: ทักทายสมาชิกและคุณผู้ฟังที่ติดตามกันทางไลฟ์สดของ TikTok นะครับเชียงใหม่ Variety Talk นะครับคุณอัศวินทักทายกันไปแล้วนะครับคุณสัมภวินคุณบุญเรืองคุณสุพจน์หอมจันทร์คุณเลดี้ซันคุณบริษัทพลอยใสคุณจำปาคุณนัท 4F Farm คุณมังกรคุณ MG คุณสวราลกคุณกริดคุณหน่อยแสงทุนละสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกันคุณแฟนคลับพี่ฮารุนโซโล่ครับสวัสดีนะครับขอแสดงความเสียใจกับแฟนคลับด้วยนะครับพี่หลุนเขาก็ไม่ดีอยู่กับพวกเราละเนาะคุณ PXNG สวัสดีนะครับคุณเวฟโฟน797สวัสดีนะครับคุณเคี้ยวยี่ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีนะครับยูเซอร์ทุกท่านทักทายไปแล้วคุณนินิทักทายไปแล้วนะครับเอาละครับคุณพีโอเลคุณบุญเรืองหัดกันนี่ทักไปแล้วนะคุณอธิเดชเนินผาสีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กก็เรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องไกลตัวเมื่อกี้ผมเดินออกไปที่หน้าบ้านพักนี่แหละนะครับที่เป็นห้องส่งนี่แหละ ก็ได้ยินเสียงคำรามมาแต่ไกลนะครับกระลึ่งปึ้งปึ้งกระลึ่งปึ้งปึ้งนะครับก็เป็นเสียงคำรามของฟ้าฝนนะครับที่ก็คิดว่าคืนนี้อาจจะมีแนวโน้มที่จะตกลงมาอีกแต่ไม่แน่ใจว่าจะตกเยอะหรือเปล่าแต่เมื่อวานนี้ตกเยอะเลยแล้วก็มีไฟฟ้าดับในบางจุดนะครับแต่ที่ห้องส่งนี้ที่บ้านหลังนี้ไม่ดับสว่างโล่อยู่หลังเดียวเพราะว่าใช้ระบบพลังงานสำรองนะครับใช้โซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าไว้ตอนกลางวันใช้ตอนกลางวันเหลือแล้วก็ลงแบตเตอรี่ไว้แบตเตอรี่ก็เริ่มทำงานตั้งแต่หัวค่ำนะครับพอไฟดับบ้านผมก็ไม่ดับหลังมอพายับตกอย่างแรงๆเพิ่งหยุดเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคุณเด็กลินตอนนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงมันฟ้าร้องมาจากทิศนั้นนะทิศทางฝั่งทิศตะวันออกนะครับก็น่าจะตรงนั้นแหละนะครับคุณอเล็กซ์ครับสวัสดีนะครับขอบคุณคุณเด็กลินขอบคุณคุณฟังที่รายงานนะครับแจ้งเหตุความเคลื่อนไหวเรื่องของอากาศเรื่องของความเป็นอยู่ในโซนนั้นมาให้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องไลน์นี่ก็จะได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมกันเผื่อใครจะอยู่โซนนั้นใครที่จะเดินทางไปโซนนั้นใครที่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีคนสนิทอยู่โซนนั้นก็จะได้ถามไถ่กันแจ้งเตือนกันนะครับมีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันอย่างทันท่วงทีนะครับหลังมอภัยยับจังหวัดเชียงใหม่ตกตั้งแต่5 โมงตอนนี้หยุดแล้วน้ำนองโอ้ตกตั้งแต่5 โมงเลยเหรอตอนนี้2 ทุ่มครึ่งโอ้มันระบายไม่ทันนะ ถ้าตกตั้งแต่ห้าโมงถึงสองทุ่มนี่สามชั่วโมงกว่านี่ผมก็ไม่แปลกใจอ่ะนะครับอาจจะมีขังบ้างแต่ว่าเดี๋ยวก็คงระบายทันสวัสดีคุณแม่ครับคุณแม่จันทานะครับก็เข้ามาในห้องไลฟ์เรียบร้อยแล้วพุทธครับก็แล้วก็อากาศในส่วนของตรงตุ่นนมที่จะมีการคาดหมายอากาศในช่วงวันที่6ถึง9สิงหานะครับประเทศไทยเราก็เอาแต่3ถึง5ก่อนไปถึงวันที่6แล้ววันนี้เป็นที่3 3ถึง5สิงหานะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนหนักแล้วก็ฝนหนักมากบางแห่งนะครับวันที่6ถึง9สิงหาทั้งประเทศนะครับฝนเพิ่มขึ้นหนักหลายพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเน้นจะได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ช่วงวันที่3ถึง9เช่นเดียวกัน บริเวณทะเลอันดามันตอนบนเตือเล็กก็น่าจะงดออกจากฝั่งนะครับแล้วก็ช่วงวันที่6ถึง9อ่าวไทยตอนบนนะครับก็วนเวียนกันอยู่โซนนี้เพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเข้าพรรษาแล้วนะครับเป็นช่วงฤดูมรสุมเต็มตัวของเขาแล้วล่ะตกก็ถือว่าไม่แปลกนะครับภาคกลางครับ ขออภัยวันนี้เป็นไรคอแห้งฝน 60% นะครับภาคเหนือฝน 80% นี่เยอะเลยกรุงเทพปริมณฑลฝน 60% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน 80% ภาคตะวันออก 80% ภาคใต้ฝั่งตะวันตก70% ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 60% อ๋อถือว่าฝนค่อนข้างหนาแน่นนะช่วงนี้นี่ฝนหนามากนะครับอันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศตั้งแต่ช่วงวันที่3 ถึง 9เลย3ถึง9ภาคเหนือภาคอีสานนี่ตกเยอะนะครับก็ไม่แปลกใจที่แถวบ้านพักคุณเอกลินจะตกเยอะนะครับเพราะว่าภาคเหนือเรามีคำเตือนมาแล้วคุณ NGM สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk นะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์รัวๆให้กำลังใจกันนะครับคุณวุฒิสวัสดีครับฝากคุณฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์นะครับฝากในส่วนของกด follow แล้วก็กดไลฟ์กดแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะครับเพราะจะได้เปิดการมองเห็นนะสมาชิกท่านอื่นเขาจะได้เข้ามาร่วมแล้วก็จะได้มารับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยนะครับนะฮะนี่เป็นเรื่องอากาศจบๆไปแล้วนะครับมีความเคลื่อนไหวมาแจ้งถึงเรื่องของบรรยากาศของพลังมวลชนนะที่ชาวบ้านหนองขาวชาวบ้านหนองขาวนะครับเขาไปประชุมกันนะคุณผู้ฟังไปประชุมเขาจะมีศาลาอเนกประสงค์นะของชุมชนเขานะครับชาวบ้านตำบลหนองขาวมากกว่า 3,000 คนนะครับไปร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นกรณีที่จะมีโรงงานแต่งแร่นะครับมาเปิดในบริเวณใกล้เคียงชุมชนหรือเปิดในชุมชนนี่แหละนะครับก็ทั้งหมดแสดงพลังอย่างเป็นเอกฉันท์ครับว่าไม่เอาไม่เห็นด้วยที่จะมีโรงงานตัวนี้มาตั้งเพราะว่าคงจะเป็นเรื่องของมลภาวะทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับที่จะมีผลกับชุมชนต่อลูกหลานประมาณนี้ในขณะที่ดร.สนธิโคชวัฒน์นะครับก็ออกมาพูดบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับตอนนี้กำลังรวบรวมรายชื่อส่งในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปคือเรื่องของการอนุญาตมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นเจ้าของโรงงานเขาก็คงยื่นไปทำนั่นแหละนะครับแต่ของข้อกำหนดชุมชนข้อกำหนดเรื่องของโซนนะครับเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยผู้อนุญาตก็ต้องฟังประชาชนด้วยนะครับนะสวัสดีครับคุณจูครับสวัสดีครับที่แถวบ้านพักผมในที่ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมนี่ก็มีกรณีนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วก็คือจะมีโรงงานเขาเรียกอะไรโรงงานผลิตหรือผสมยางมาตอยมาอยู่ในชุมชนแล้วผมก็เข้าใจว่าเอ๊ะชุมชนเหมืองแก้วตอนนี้มันเป็นชุมชนที่มันเป็นโซนสีเขียวนะโซนสีเขียวมันก็คือพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่การเกษตรแล้วทำไมถึงกล้ามาสร้างและสร้างตอนเริ่มลงมือสร้างแล้วเนี่ยได้รับใบอนุญาตหรือยังหรือว่ามั่นใจว่าจะได้รับใบอนุญาตแน่นอนสร้างไปก่อนค่อยขอที่หลังคุณเอาความมั่นใจมาจากไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกันชุมชนทางนี้เขาก็ไม่เอานะเขาก็ประชุมเขาก็อะไรกันแล้วก็ ตอนประชุมใหญ่ก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำเขตนี่ก็คือสสก็มีสจสมาชิกสภาจังหวัดในโซนที่ดูแลโซนนี้เขาก็มาร่วมประชุมด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางฝั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองแก้วก็มาร่วมประชุมด้วยก็คือมีมติชาวบ้านก็บอกว่าไม่เอาอันนี้ก็จะร่วมยื่นคัดค้านเอาตรงๆก็คือเขาจะยื่นคัดค้านคือเขาไม่เอาไม่รู้ถึงตรงไหนละนะครับพี่น้องที่เป็นสมาชิกรายการถ้ายังฟังอยู่หรือยังอยู่ในห้องไลฟ์อยู่นะครับแล้วท่านเป็นคนแม่ริมหรือท่านมีข้อมูลแจ้งเข้ามาหน่อยว่าตอนนี้เรื่องตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมันเงียบไปเงียบจนหน้าใจหายจนกลัวมีความรู้สึกว่าถ้ามันสร้างเสร็จไปแล้วเนี่ยมันจะไปสั่งละงาไปยากต้องเอาแต่เนิ่นๆคุณหญิงพลอยออนไลน์ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครเข้ามาเพิ่มอีกคุณ6767นะสวัสดีนะครับสวัสดีครับต่อไปครับคุณผู้ฟังผมคุยเรื่อยๆนะวันนี้มีเรื่องตักหนักไม่ค่อยมีแต่เรื่องของงานวิ่งเนี่ยเขาบอกเป็นเรียกว่าเป็นไฮไลท์เป็นไวรัลเลยคืองานวิ่งที่อยุธยาครับเขาจัดไนท์รันอยุธยา Amazing Thailand อยุธยาไนท์รัน2026วันที่1กับ2สิงหาคมจัดผ่านมาแล้วก็มีภาพไฮไลท์มาลงครับคุณฟังจัดดีนะจัดกลางคืนนะครับแล้วก็ถนนนี่ก็มืดมั่งสว่างมั่งอะไรมั่งประมาณนั้นนะครับคงพิธีก็คงเปิดเริ่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็ในแต่ละจุดของการวิ่งหรือว่าตอนที่พิธีเปิดครับมีคนแต่งตัวเป็นผีมา มีนางรำมีเทพารักษ์นะครับมีผีตาดีมีอะไรบอกยืนนะครับน่าจะเป็นตามจุดต่างๆที่จะต้องวิ่งผ่านหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับบรรยากาศเมืองเก่าเนี่ยครับผมว่าหลอนเหมือนกันนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าแล้วคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณเห็นนะเป็นของจริงหรือของปลอมเป็นทีมงานนี่ก็เป็นอีกสีสันหนึ่งนะครับเป็นอีกสีสันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่ไปร่วมงานและก็คนที่ทราบข่าวว่าจัดอย่างนี้มันแหวกแนวดีนักวิ่งเขาอยากวิ่งอยู่แล้วพอวิ่งมันมีบรรยากาศที่เขาก็อยากไปร่วมนะครับคุณ999415สวัสดีครับคุณระดับบังสวัสดีครับตัวหนังสือมันเล็กนะถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับที่เกาหลีใต้คุณผู้ฟังเป็นเมืองหนาวนะเพราะเราดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่จะหนาวนะใส่เสื้อแจ็คเก็ตใส่อะไรกันแล้วเวลาคุยก็มีไอออกปากเนี่ยบ้านเขาเป็นเมืองหนาวแต่ณวันนี้ครับคุณผู้ฟังมีรายงานข่าวว่าเกาหลีใต้เนี่ยกลางวันเจออากาศร้อนจัดครับทะลุไปที่ 42.5 องศาเซลเซียสสูงสุดในประวัติศาสตร์ในรอบ122ปีของเกาหลีนะครับรัฐบาลก็สั่งประชาชนหยุดทำกิจกรรมกลางแจ้งทันทีนะครับหยุดทำกิจกรรมกลางแจ้งทันทีอีกเรื่องนึงครับที่อยู่ในกระแสนะครับของคนค้าขายที่น่าจะกังวลใจอ่ะน่าจะกังวลใจอ่ะคืออย่างนี้มันมีข่าวมาอย่างนี้คุณฟังว่ากรมปศุสัตว์เนี่ยเขาออกข่าวเขามาออกข่าวว่าออกมายืนยันเลยนะครับกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าประเทศจีนเนี่ยเขาได้ขอยื่นคำขอเปิดตลาดส่งออกเนื้อสัตว์ปีกมาประเทศไทยก็คือเนื้อไก่ไม่รู้จะมีเป็ดด้วยป่ะนะครับก็ถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการตรวจสอบแล้วก็การประเมินความเสี่ยงแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้อนุญาตให้นำเข้านะครับต้องผ่านกระบวนการเยอะครับการนำเข้านะเรื่องของอุปโภคบริโภคความปลอดภัยความสะอาดการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรบ้านเราที่เขาเลี้ยงไก่อย่างรอบคอบก่อนถึงจะพิจารณาต่อทีนี้ความกังวลใจมันเกิดเพราะมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันมีไม่รู้ผมคิดไปเองด้วยคนเดียวว่านะอะไรที่ไม่รู้ผมคิดไปเองด้วยคนเดียวว่า

ไก่เราถ้ารัฐอนุญาตให้มีการนำเข้าไก่มาจากจีนจะถือว่าสร้างความเสียหายให้กับไทยอย่างมากเพราะว่าในอดีตเกษตรกรไทยที่เราก็โอ้โหเกษตรกรบ้านเรานี่ล้มลุกคลุกคลานนะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นเกษตรด้านไหนก็ตามอะเกษตรพืชเกษตรสัตว์นะครับเรื่องของประมงสัตว์น้ำอะไรต่างๆคือล้มลุกคลุกคลานกับปัญหาเรื่องของราคาเยอะนะไก่เนื้อไก่ต้องราคานะครับตอนเนี้ยเขาเริ่มที่จะตั้งลำได้เขาเรียกว่าตั้งไข่ได้ละเริ่มที่จะพัฒนาระบบการเลี้ยงการควบคุมคุณภาพทั้งไก่เนื้อไก่ไข่เนี่ยควบคุมแล้วก็พัฒนาจนเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกได้แล้วแล้วก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้วยไก่บ้านเรามีคุณภาพคนไทยที่ซื้อไก่กินในประเทศไทยก็มีความรู้สึกสบายใจว่าเราก็ได้เนื้อไก่ที่มีคุณภาพนายกสมาคมนี้บอกว่ารัฐไม่เคยยื่นมือมาช่วยเหลือสมาคมดิ้นรนเพื่อเกษตรกรมาตลอดตอนนี้ในขณะที่เนื้อไก่เกษตรกรไก่ของไทยกำลังไปได้ดีในต่างประเทศนะได้รับการยอมรับเรื่องพวกมาตรฐานอนามัยที่ดีจากอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะครับกว่าจะมั่นคงอย่างทุกวันนี้ก็บอกล้มลุกคลุกคลานมามากแต่ตอนนี้ถ้ารัฐอนุมัติให้นำเข้าเนื้อไก่มาจากประเทศจีนใครจะรับผิดชอบสิ่งที่ตามมาสิ่งที่เขากังวลใจคงจะไม่ใช่เรื่องของผลผลิตแล้วก็ราคาอย่างเดียวเขากังวลใจเรื่องของโรคที่อาจจะติดเข้ามาด้วยเพราะเราไม่รู้ว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมฟู้ดเซฟตี้ของฝั่งบ้านเขาเนี่ยมันจะเข้มข้นเหมือนบ้านเราหรือเปล่านี่นะครับก็อีกเรื่องนึงทำไมถึงจำเป็นจะต้องนำเข้าทางด้านฝั่งของนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นเลยเพราะว่าตอนนี้บ้านเราเองเนี่ยมีการผลิตเนื้อไก่ได้เพียงพอกับความต้องการแล้วก็มีมาตรฐานด้านสุขภาพที่ดีอยู่แล้วได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเขาก็คงไม่รับนำเข้าจากบ้านเรานะครับยุโรปหลายประเทศทั่วโลกนะครับอเมริกาได้ไหมอเมริกาไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ส่งให้เขาก็ไม่ได้ส่งให้เราก็คือต่างฝ่ายต่างไม่ได้ส่งสินค้าประเภทนี้ให้แก่กันก็คือเจ้ากันไม่ว่ากันนะครับไทยเราเป็นผู้ส่งออกไก่รายใหญ่ติดอันดับโลกทำไมเราถึงต้องเอานำเข้าไก่จากจีนถ้ามีเชื้อโรคติดเข้ามาลูกค้าต่างประเทศที่เคยเชื่อมั่นสินค้าไทยอาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดก็ได้นี่นะครับอาจจะติดตามกันต่อไปคือเขาออกมาแสดงความกังวลก็คงอย่างนี้แหละว่าอะไรที่มันมีคำว่าจีนส่วนใหญ่มันจะได้ส่วนใหญ่มันจะได้นะครับมันจะมา 100% ถูกต้องจะมาแบบถูกต้อง 50-50 เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นไปได้หมดนะครับมันเป็นไปได้หมดเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะที่ผมวันก่อนผมคุยไปแล้วเรื่องแม่น้ำป่าสักก็มีคนเริ่มออกมาเคลื่อนไหวเป็นจนกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับตอนนี้เริ่มมีการเรียกร้องว่าอย่าปล่อยให้เรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นหน้าที่ของเพียงแค่คนบางคนบางกลุ่มหรือเพียงแค่เจ้าหน้าที่มันไม่พอนะครับช่วยแก้ไขไม่ได้ก็ช่วยเป็นหัวเป็นตาช่วยแชร์ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ให้มันไปถึงเข้าหูเข้าตาของคนที่มีความรับผิดชอบนะครับตอนนี้ลุ่มน้ำป่าสักมีการแอบปล่อยน้ำเสียลงคลองนะตรวจพบสารหนูแล้วก็ตะกั่วเกินมาตรฐานหลายจุดเลยลุ่มน้ำบางปะกงมีคนแอบปล่อยน้ำล้างแร่แล้วก็สารเคมีในช่วงฝนตกคือมันแอบปล่อยในช่วงชุลมุนฝนตกปล่อยน้ำเสียจากสารพิษจากโรงงานเราลงคลองไปเลยน้ำฝนก็ช่วยชะล้างหลักฐานไปล่องลอยไปประมาณนี้นะครับที่ลุ่มน้ำท่าจีนมีคนลอบต่อท่อปล่อยน้ำเสียลงคลองแล้วก็โรงงานฟอกย้อมก็ลักลอบปล่อยน้ำทิ้งไม่

0: ำบัดชายฝั่งตะวันออกก็มีการปล่อยน้ำเสียสิ่งปฏิกูลลงทะเลแหล่งท่องเที่ยวคราบน้ำมันสารเคมีปล่อยลงอันนี้ถ้าผมไม่ทันก็จบเป็นวิถีชีวิตเนาะการปกป้องแหล่งน้ำคือการปกป้องวิถีชีวิตถ้าเราปกป้องไม่ได้ชีวิตเราก็ไปต่อไม่ได้นี่นะสวัสดีคุณอดีไก่จริงสวัสดีครับไก่จริงครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเลดี้ยูยูสเลดี้อัสนา28สวัสดีครับสวัสดีคุณโมเฮดไวสวัสดีแดงชาวลิศซัดเดย์ครับผมสวัสดีคุณนาตาชาไหลแสงโพสวัสดีคุณปิยะสีดาสุดา01สวัสดีคุณอันมีการเลือกตั้งเป็นคุณแม่น้องกันอาจารย์อักทศพงษ์ชัยประคองสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วันที่ท็อกสวัสดีพี่คิงครับสวัสดีครับผมมาคุยกันต่อในประเด็นอื่นๆนะครับคุยกันไปเรื่อยๆครับวันนี้สบายๆนะครับฝั่งจังหวัดเชียงใหม่เองนะฮะก็เดี๋ยวดูกิจกรรมก่อนมีอะไรที่น่าสนใจไหมครับคุณฟังที่ชอบวอลเลย์บอลนะครับทางด้านผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5บอกว่าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับที่จะต้อนรับแฟนวอลเลย์บอลแล้วก็ทีมลูกยางสาว4ประเทศในการแข่งขันวอลเลย์บอล SEAV ครับครั้งที่6ก็ช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ก็คงจะมีถ่ายทอดสดด้วยแหละนะครับวันที่อย่างน้อยก็ประเทศไทยวันนี้ประเทศไทยแข่งนะครับยิมเนเซียม1ครับตอนนี้เครื่องปรับอากาศเย็นเจี๊ยบนะระบบไฟฟ้าเครื่องเสียงห้องพักแฟคซิลิตี้ทั้งหมดพร้อมพรึบนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติพร้อม 100% จุผู้คนได้3,000ที่นั่งนะครับก็ท่านทอบวอลเลย์บอลอย่าลืมนะครับที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีลงยิม1 7 8 9สิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวนะอันนี้ที่ไหนเนี่ยเรื่องของแม่น้ำเรื่องของในนู้นแม่น้ำรวกแม่น้ำกกแม่น้ำขงนี่น้ำเป็นสีโอนตินเลยนะนะครับนี่กำลังเห็นว่ากำลังหาลือกับทางกงสุลใหญ่ของเมียนมานะครับประจำจังหวัดเชียงใหม่มีแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกน้ำโขงสารวินแล้วก็แม่น้ำกระบุรีนะครับว่ามันมีการปนเปื้อนของสารพิษแล้วก็แหล่งน้ำข้ามพรมแดนสาเหตุก็คือเหมืองทำเหมืองแร่ฝั่งเมียนมานะครับก็ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำและน้ำเสียนั้นมันก็มาบ้านเรามันสายเดียวกันมันเป็นเส้นเลือดเดียวกันนะครับคุณฟังครับย้ำอีกครั้งนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านที่จะอุทธรณ์นะยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับตอนนี้เขายื่นไป4ล้านกว่าคนแล้วนะครับก็ยื่นได้ถึง31สิงหาคมนี้นะครับก็อย่าเสียโอกาสนะครับสำหรับท่านที่จะยื่นอุทธรณ์นะครับคุณฟังครับเรื่องบัญชีม้านี่ก็ยังอยู่ในประเด็นนะยังอยู่ในประเด็นก็คือตอนเนี้ยทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยคุณชยาวดีชัยอนันต์ก็บอกว่าตอนนี้พวกมิจฉาชีพเนี่ยนะครับหันมาใช้พอเขาเห็นพอเขาตามจับบุ๊กแบงค์ตามจับเลขที่บัญชีที่เป็นบัญชีม้าที่เป็นบัญชีเป็นเล่มเอาบัตรทำบัตร ATM เอาไว้แล้วก็จ้างพวกมือปืนจ้างพวกไอ้เนี่ยไปกดเงินอะไรเงี้ยนะครับตำรวจเริ่มรู้ทางเริ่มจับได้ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป้าหมายใหม่กับบัญชีม้าหันมาใช้บัญชีเงินฝากหรือว่าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเด็กครับของเยาวชนแทนบางทีน้องๆก็รู้เท่าไม่ถึงการนะ กลายเป็นผู้ร่วมกระบวนการไปโดยไม่ได้เจตนาจากการที่ไปเปิดหรือว่ายินยอมให้คนอื่นใช้บัญชีของตัวเองนะครับตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธนาคารไทยผู้ประกอบธุรกิจ e-money นะครับก็มีการออกมาตรการนี้มาเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ป้องกันความสูญเสียจำนวนมากที่อาจจะเกิดขึ้นกับบัญชีของน้องๆเยาวชนด้วยการกำหนดวงเงินครับการโอนแล้วก็การชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิตอลให้เหมาะสมเจ้าของบัญชีเยาวชนรายย่อยอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปที่ไม่เกิน12ปีจะสามารถเบิกถอนได้บัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันนะครับ12ปีถึง15ปีไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน15ปีไม่เกิน18ปีไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันนะเบื้องต้นก็หวังว่าจะช่วยลดความเสี่ยงนะครับเยาวชนที่จะตกเป็นเหยื่อหรือว่าถูกหลอกให้เอาบัญชีไปใช้เป็นบัญชีม้านะครับก็ผู้ปกครองเขาผู้ปกครองต้องคุยกับน้องๆด้วยนะบอกว่าอย่าไปหวังแต่งเงินค่าจ้างเล็กๆน้อยๆนะครับว่าไอ้การเปิดบัญชีให้ผู้อื่นหรือว่าให้ผู้อื่นมายืมใช้บัญชีเนี่ยมันเป็นความผิดทางอาญาด้วยนะครับตอนนี้ประกาศมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็เราอาจจะตกเป็นผู้ร่วมขบวนการโดยที่ไม่รู้ตัวคือกว่าจะพิสูจน์ทราบได้ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆอ่ะมันเสียเวลามากนะเดี๋ยวเจอหมายไปเรียกหมายตำรวจเรียกไปให้ปากคำอ่ะเจอหมายศาลเรียกมันขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักเป็นว่าเล่นกว่าจะพิสูจน์ได้เอาหลักฐานมานี่มาเอาไปสืบต่อขยายผลไปหาคนโน้นคนนี้พูดจริงหรือเปล่าแล้วพูดไม่ถึงเนี่ยโอ้มันเสียเวลาชีวิตมันสุขภาพจิตมันตกจริงๆนะครับคุณธัญญนันท์แซ่ลีสวัสดีครับคุณพี่ชิด3สวัสดีนะครับนะครับท่านที่เป็นชื่อต่างประเทศขออนุญาตไม่ทักนะผมอ่านไม่เป็นคุณน้อยพาณิชย์สวัสดีนะครับคุณ MG เซาสวัสดีครับผมคุณบัวสวัสดีครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามาเพิ่มเติมนี่ต้อนรับครับมีข่าวจริงๆมีข่าวเรื่องพระด้วยนะผมไม่อ่านละเรื่องพระ ข่าวโอ้พระในเชียงใหม่เลยนะคุณว่าเล่าให้ฟังนิดนึงจากข่าวที่ออกมาเขาบอกว่ามีพระสายปาร์ตี้เลยนะเดี๋ยวนี้ครับจัดงานปาร์ตี้กลางคืนแล้วก็มีให้เด็กเอ็นไปชงน้ำอมฤตให้ดื่มในกุฏิแล้วก็รู้ด้วยนะไม่จัดซ้ำที่เลยนะเวียนไปวันนี้จัดวันนี้ก็คือแก๊งเดียวกันนะบนแล้วก็หลายๆแหล่งข่าวในเชียงใหม่ก็ออกมาว่าตอนนี้ในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นสำนักพุทธจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นพระสังฆาธิการที่เราเรียกว่าเป็นตำรวจพระนี่นะครับก็ออกมาบอกว่ารู้ตัวละรู้ชื่อละวอนให้เลิกการกระทำก็แสดงว่าที่กระทำที่ผ่านสมมติเขาเลิกจริงไอ้การกระทำที่ผ่านมาที่คุณรู้ก็คือคุณก็จะไม่มีมาตรการในการดำเนินการใดๆใช่หรือไม่ถ้าความผิดมันสำเร็จไปแล้วนะอย่าลืมนะครับนี่มันทำให้ความเชื่อความศรัทธามันลดลงไปเยอะเลยนะครับสวัสดีของนับหนึ่งกับน้องหนวดนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับมีประชาชนสื่อสารส่งข่าวสารไปไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามไปหานายกอนุทินนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลพอนี่ไงนักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านนายกท่านนายกบอกว่าไปลงพื้นที่สำรวจตลาดสีย่านเมื่อวาน2สิงหาที่ผ่านมานะครับประชาชนบอกว่าต้องการให้รัฐขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปคุณอนุทินก็บอกว่าคือถ้ามันเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์รัฐก็พร้อมจะพิจารณาแต่ต้อง คำนึงถึงความเหมาะสมในสถานการณ์ขณะนั้นงานพูดตรงๆก็คือดูตังก่อนนะช่วงนั้นรัฐมีตังหรือเปล่านะครับแค่นี้ผมไปอ่านต่อละนะครับคือดีหมดอะแต่ดูว่ามีตังหรือเปล่าอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังเอาสั้นๆคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวกรณีความคืบหน้าเรื่องของการสืบสวนทุจริตการสอบท้องถิ่นครับบอกว่าไทม์ไลน์มันคือพบการทุจริตในเดือนมิถุนาและตอนนี้เชื่อว่าเรากำลังทำเรื่องจับทุจริตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีผู้เกี่ยวข้องในการกระบวนการทุจริตนี้เป็นหมื่นคนทางเราใช้เวลา1เดือนกับ10วัน10กว่าวันก็เห็นแล้วว่าจำนวน 5,925 คนนี้มีใครบ้างอันนี้คือล็อตแรกเกรด A นะครับล็อตแรกเกรด A โดนแน่เพราะมันชัดเจนไอ้ล็อต2เกรด B เกรด C อะไรที่มันเกี่ยวข้องนี่มันจะโผล่มาทีหลังเป็นผู้ร่วมกระบวนการชักใยอยู่เบื้องหลังเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะอันนี้คุณวรสิทธิ์เขาบอกว่าทั้งอาญาทั้งปปช.ตำรวจก็มีการจับกุมมีการแจ้งข้อกล่าวหาคืบหน้าไปตามลำดับนะครับแล้วก็วันที่5สิงหาจะมีการประชุมคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับ6สิงหาจะส่งเรื่องไปที่จังหวัดก็คงจะประชุมไม่นานวันแรกมันเร่งด่วนอย่าไปประชุมเยอะอย่าไปประชุมนานหลักฐานมันค่อนข้างโคตรชัดเจนนะครับก็ทางด้านท้องถิ่นก็จะต้องรับเรื่องไปจัดการต่อว่าจะถอดถอนผู้ทุจริตสอบเมื่อไหร่ก็ไม่ควรนานและชัดเจนว่าคุณจะดึงเกมไว้ทำไมนะครับก็สิงหานี้คุณวรสิทธิ์บอกว่าสิงหานี้เราจะได้เห็นครับการถอดถอนผู้ทุจริตสอบแล้วตอนนี้ได้เข้าไปรับราชการเนี่ยเราจะได้เห็นการถอดถอนละเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้นเดือนก็อยู่กระบวนการของจังหวัดอยู่นะครับใช้เวลาไม่นานถ้าตำแหน่งว่างถอนออกมาแล้วตำแหน่งเข้าก็เลื่อนบัญชีผู้ที่สอบได้ในตำแหน่งรองลงไปนะครับก็จริงๆเขาไม่ได้สอบได้ตำแหน่งรองหรอกเขาจริงๆเขาสอบได้ตำแหน่งต้นๆนั่นแหละมันถูกไอ้พวกนี้แทรกเมคคะแนนขึ้นมาแทรกเขานะครับจริงๆกับเขาอยู่ลำดับต้นเหมือนแล้วเพราะคนที่เขาสอบได้ในลำดับรองตอนนี้นะเขาสอบได้ด้วยความประสามารถของเขาเองอะใช่ไหมครับก็รอดูผมก็เชื่อว่ามันใหญ่นะใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่ผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนอยากเห็นคือคุณจะลากไส้คุณจะสาวไส้ไปถึงไอ้ตัวเป้งที่ใหญ่กว่านี้ได้หรือเปล่ามีจริงหรือไม่แล้วคุณจะทำยังไงหรือว่าจะไปตันตรงไหนอันนี้แหละอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นคุณวริฐาสักกุมิสวัสดีครับปุ๊ครับสวัสดีเฮียวัฒน์ทวีวัฒน์จาก M Sport Diving Lane นะครับกอล์ฟไดวิ่งเลนสวัสดีครับเฮียยินดีต้อนรับนะครับคุณอังสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาเอื้อนสวัสดีนะครับเดี๋ยวมันมีเห็นว่ามีเริ่มมีกระบวนการมา2 อย่างคือ1วิ่งเต้นให้เอาชื่อออกจากกลุ่มผู้ทุจริตยอมจ่ายซ้ำจ่ายซ้อนเข้ามานะครับโกงสอบจ่ายไปก้อนหนึ่งแล้วนะตอนนี้โกงไม่ให้ตอนนี้จ่ายเงินเพื่อโกงไม่ให้กลายเป็นคนโกงอีกก้อนหนึ่งนะเนี่ยนะครับนะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าไม่มีเรื่องนี้ไม่มีและมีข่าวมาอีกอันนึงครับผมว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางที่เริ่มแสดงอาการโอบอุ้มเหมือนกับจะรู้เห็นเป็นใจกับคนที่ทุจริตเขารู้อยู่แล้วว่าคนนี้ทุจริตเข้ามาเขาอาจจะอยู่ในกระบวนการนั้นก็ได้ไม่งั้นคงจะช่วยเหลือขนาดนี้ขนาดที่ว่าต่อให้ถูกปลดออกเขาก็จัดจ้างลักษณะเป็นลูกจ้างของเทศบาลนั้นให้ทำต่อนี่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องโอบอุ้มผู้ที่ทุจริตขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ออกมาซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างจริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวตามกันต่อเรื่องคลิปว่ายาวแน่ๆว่าอีกเรื่องนึงนะครับ อนนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสที่มีคนติดตามเยอะเหมือนกันกรณีที่มีเหตุการณ์ชายขี่รถจักรยานยนต์มีผู้หญิงซ้อนท้ายพยายามด่าทอหยาบคายถุยน้ำลายใส่รถยนต์คันหนึ่งคลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยคนที่อยู่ในรถยนต์คันนั้นเขาถ่ายคลิปเก็บไว้หมดรถคันนั้นเป็นรถเบนซ์สีน้ำเงินชายคนนี้ก็บอกให้รถเบนซ์จอดทำให้เจ้าของรถเบนซ์นั้นถ่ายคลิปวิดีโอไว้หมดเพื่อเป็นหลักฐานหน้าตาคำพูดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ถ่ายไว้หมดนะครับชายขี่รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันจอดติดไฟแดงก่อนลงมาทุบรถเบนซ์และใช้มือผลักกระจกมองข้างด้านซ้ายจนหักก่อนจะถีบซ้ำแล้วก็ด่าทอด้วยความโมโหตลอดเวลานะครับเหตุการณ์นี้คุณหมิวอายุ28ปีบอกว่าเกิดขึ้นตอนเที่ยงคืน30นาทีของวันที่2สิงหานั่งรถมากับแฟนกับเพื่อนในรถนะครับตามถนนสารยานครชัยศรีก็พอมาถึงมอมหิดลก็มีรถจักรยานยนต์2คันอย่างที่บอกเหตุการณ์ก็ตามคลิปอะนะครับขับอยู่กลางถนนตีคู่กันมาขี่สายไปสายมาแล้วก็ขับรถตีคู่กันคุยกันอะคุณฟังคงนึกภาพบอกมันกินไป1เลนเลยครับรถเขาก็ไม่สามารถที่จะแซงได้ก็บีบแต่ไป1ครั้งปิ๊มโอ้ทีนี้ของขึ้นเลยพวกนี้คือได้ยินเสียงแตรไม่ได้เสียงแตรคือการเตือนรถทุกคันตามกฎหมายถูกบังคับให้ติดตั้งแตรรถเพื่อบีบเตือนแต่คนกลุ่มนี้มีความรู้สึกว่าถูกด่าตีความเสียงแตรว่าด่าจากคนผู้หญิงที่ซ้อนท้ายก็หันมาด่าหลังจากนั้นก็เป็นเวทตามคลิปที่บูยูในโซเชียลคนขี่ก็หันมาด่าด้วยพอถึงไฟแดงก่อนถึงสภ.พุทธมณฑลก็ลงมาด่าท้าทายให้ออกมาก่อนจะใช้มือปัดกระจกมองข้างจนหักใช้เท้าถีบจนพังเสียหายคุณฟังครับรถเบนซ์คันนี้เป็น Mercedes AMG C Class 43 4Matric Coupe Special Edition เป็นรถ2ประตูรถสปอร์ตเป็นรุ่นพิเศษที่เบนซ์ผลิตขึ้นมามีในไทยเพียงแค่120คันของคุณหมิวเป็นสีน้ำเงิน Limited Edition ในประเทศไทยมีเพียงแค่18คันนะครับหลังจากเกิดเหตุที่สี่แยกไฟแดงครับตำรวจก็มาเคลียร์ให้ไปเจรจากับกันต่อที่สภ.พุทธมณฑลไปถึงโรงพักคู่กรณีก็ด่ายังด่าอยู่ครับทั้งตัวด่าตนเองด่าตำรวจด้วยเขาก็งั้นก็ทะเลาะกันคุณแยกกันสอบปากคำกันแล้วกันนะครับก็กลางด้วยนะโวยวายบอกว่าจะเอาพวกมาลุยมาลุมมาลุยที่โรงพักนะครับมาถึงบ้านคุณหมิวก็โพสต์เฟซบุ๊กเพื่อเตือนภัยสังคมเพราะว่าคู่กรณีคนที่เป็นชายเสื้อดำหลบหนีไปครับคู่กรณีที่ถมสันล้ำลายใส่ด้วยไอ้คนเสื้อยืดสีขาวเนี่ยทักมาด่าครับแล้วก็นัดออกมาให้เจอกันนี่ก็เหตุการณ์ประมาณนี้นะครับต่อจากนั้นโซเชียลก็ขุดนะครับว่านายคนนี้เป็นใครชื่ออะไรก็เจอหมดแล้วก็โชว์อยู่ใน Facebook หมดวันนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นก็ยังกลางอยู่นะท้าทายคนใน Facebook หมดบอกว่าเดี๋ยวจะแคปหน้าจอไว้หมดจะฟ้องกฎหมาย PDPA ฟ้องหมิ่นประมาทคนที่เข้ามาด่าเขาเพื่อที่จะหาเงินเอาค่าปรับไปจ่ายค่ากระจกรถเบนซ์คุณฟังครับก่อนเบรกผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันค่าซ่อมกระจกมองข้างรถเบนซ์สีน้ำเงินคันนี้เคสนี้เป็นรุ่นพิเศษ Mercedes-Benz AMG C 43ชุดกระจกแท้จากศูนย์บริการนะครับราคารวมทั้งหมดทั้งระบบเนี่ยจะอยู่ที่ 70,000 ถึง 100,000 บาทข้างเดียวนะในนั้นนอกจากตัวกระจกแล้วมันจะมีค่าอะไหล่ชุดกระจกค่าทำสีตัวครอบกระจกค่าแรงช่างค่าปรับตั้งระบบเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ครับ ไหล่จะจงข้างไปคอยแพ้ทำสีรถเป็นสีพิเศษเฉพาะรุ่นต้องเหมือนเป๊ะนะค่าแรงถอดประกอบติดตั้งค่าตั้งค่าระบบไฟฟ้าและเซ็นเซอร์นะครับ blind spot คือกล้องพิเศษที่เขาเอาไว้มองจุดบอดของรถแล้วก็กล้องรอบคัน360องศากล้องรอบคันก็คือมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งระบบอ้วกผมบอกเลยอ้วกนะครับอันนี้คือโฉมนี่คือหนักและที่สำคัญครับคุณผู้ฟังสิ่งที่น่ากลัวนะมันไม่ใช่แต่เรื่องราคาอย่างเดียวสิ่งที่น่ากลัวคือคนที่จะมาเรียกร้องเรื่องนี้ให้กับเจ้าของรถมันคือบริษัทประกันคุณฟังที่รู้จักฝ่ายกฎหมายของบริษัทประกันคุณรู้ฝ่ายจะรู้ว่ามันโหดคุณไม่ได้ผลไม่ได้เกิดเอาเป็นล็อกอย่างคุณจะรีบเอาเงินมาคืนบริษัทประกันบริษัทประกันเขามีหน้าที่เคลมให้ลูกค้าครับต้องเอารถเข้าศูนย์อย่างเดียวแล้วเบนซ์มันซ่อมข้างนอกไม่ได้เข้าศูนย์เนี่ยทุกอย่างต้องเป็นมาตรฐานของแท้หมดแล้วเป็นลิมิเต็ดอีดิชันเนี่ยมันจะแพงกว่ารุ่นทั่วไปทั้งสีทั้งอะไรเนี่ยมันจะมีวิธีการทำที่พิเศษกว่าเพราะนั้นราคามันจะสูงกว่าแน่นอนเจ้าของรถเขาไม่สนหรอกครับเขาก็ได้รับรถคืนไปครับสบายใจเฉยแต่สิ่งที่ตามมาคือบินแล้วก็หนังสือแจ้งจากบริษัทประกันไปหาไอ้หนุ่มคนเนี้ยนะครับว่าคุณจะต้องชดใช้หนึ่งต้องทำจริงแค่ยังไงก็มันไปชดใช้ก็ต้องมีการฟ้องร้องเสร็จก็ขึ้นศาลเสร็จคุณนัดชำระคุณจะจ่ายอย่างนี้พอคุณไม่จ่ายเขาก็ต้องบังคับคดีก็คือสืบทรัพย์อายัดเงินเดือนนะครับทรัพย์สินอะไรต่างๆที่เป็นชื่อคุณเนี่ยก็จะถูกอายัดไปหมดเพื่อนำไปขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้ให้บริษัทประกันมันโหดนะมีเงินเดือนก็ต้องอายัดเงินเดือนแล้วพอกันก็พองไทยทรัพย์สินที่เป็นชื่อของนายคนนี้ไปเป็นชื่อคนอื่นก่อนซะสิมันไม่ทันแล้วครับมันจะมีกฎหมายข้อหนึ่งที่ระบุให้คุณฟังว่าการผ่องถ่ายถ้าโดยสุจริตใจเนี่ยมันจะต้องล่วงหน้ากี่วันกี่เดือนกี่ปีมันถึงจะเป็นลักษณะนะที่ไม่ใช่การผ่องถ่ายเพื่อหลบภาระหนี้สินหรือหลบคดีที่จะเกิดขึ้นโอ้คุยเพลิน 2:58 คุณฟังครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงระหว่างเบรกถ้าเกิดว่า 3:00 ตรงเป๊ะเนี่ยนะครับทางเชียงใหม่เรดิโอนะครับสัญญาณจะตัดกลับเข้ารายการปกติของทางรายการนะครับแต่ของเราเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องรอคุณฟังอยู่ในช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับผม
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวย
4: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
5: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ล่าสุดยืนยันตัวตนไม่สำเร็จราว 800,000 คนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ยังมีผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ยังยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำเร็จราว 800,000 คนโดยทางกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่นำเครื่องยืนยันตัวตนไปดำเนินการซึ่งคาดว่าจะสามารถยืนยันตัวตนให้ผู้ได้รับสิทธิทั้ง 800,000 คนดังกล่าวได้ครบถ้วนและเริ่มใช้สิทธิโครงการปี2569ได้ในวันที่1ตุลาคมกระทรวงการคลังยืนยันว่าหากผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีจำนวนเพิ่มขึ้นกระทรวงการคลังก็พร้อมดูแลและเป็นหน้าที่ที่ต้องหางบประมาณเพิ่มเพราะต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักและจะต้องตรวจคุณสมบัติอยู่เสมอทั้งนี้ยังมีประชาชนหลายคนที่ถูกหลอกให้เปิดบัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีม้าซึ่งต้องยอมรับว่าประชาชนบางส่วนไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกหลอกหรือให้เซ็นเอกสารโดยไม่รู้รายละเอียดซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่รับจ้างเปิดบัญชีเพื่อรับเงินกระทรวงการคลังตั้งข้อสังเกตว่ามีผู้ได้รับสิทธิรายใหม่กว่า3ล้านคนรวมถึงผู้ได้รับสิทธิทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงานและแม้ว่าจะผ่านมา5ปีนับจากการลงทะเบียนรับก่อนผู้ได้รับสิทธิบางส่วนก็ยังลำบากอยู่เช่นเดิมดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งทำความเข้าใจแก้ไขและช่วยเหลือคือปัญหาเรื่องนี้และต้องหาวิธีพัฒนาทักษะฝีมือทั้งนี้ต้องยอมรับว่าประชาชนบางส่วนทำงานไม่มีข้อมูลในฐานระบบและอาจไม่ใช่กลุ่มที่ลำบากที่สุดโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้กระทรวงการคลังมั่นใจว่าเกณฑ์ที่ออกมานั้นดีขึ้นแล้วและจะทำให้คนที่ลำบากที่สุดได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนแต่ท้ายที่สุดก็อาจมีคนหลุดสิทธิดังนั้นต้องหาทางแก้ไขให้เกณฑ์ต่างๆช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงรวมถึงในอนาคตอาจต้องออกแบบสวัสดิการการช่วยเหลือที่เหมาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้นโดยขณะนี้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้กำลังเร่งทำงานและคาดว่าจะมีโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานออกมาภายในเดือนสิงหาคมนี้พร้อมทั้งจะมีการปรับแผนการคลังระยะปานกลางในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้ว ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
9: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
9: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G สาดความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
10: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเกาหลีใต้ร้อน 42.5 องศาทำสถิติร้อนที่สุดในรอบกว่า120ปีเกาหลีใต้เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์หลังอุณหภูมิพุ่งสูงทำลายสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลสภาพอากาศเมื่อกว่า120ปีก่อนขณะที่ทางการออกประกาศเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ให้หยุดกิจกรรมกลางแจ้งโดยทันทีพร้อมย้ำว่าอาคารที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศอาจเป็นสถานที่อันตรายต่อสุขภาพสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีเปิดเผยว่าเมืองยางซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศวัดอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 42.5 องศาเซลเซียสเมื่อช่วงบ่ายของวันที่2สิงหาคมซึ่งถือเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกได้นับตั้งแต่เกาหลีใต้เริ่มระบบตรวจวัดอากาศสมัยใหม่ในปี2447สภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ประชาชนจำนวนมากหลบความร้อนเข้าไปอยู่ในศูนย์การค้าร้านกาแฟและอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศโดยชาวกรุงโซลหลายคนระบุว่าการอยู่กลางแจ้งแทบเป็นไปไม่ได้เพราะอากาศร้อนจนไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆได้ตามปกติขณะเดียวกันทางการเกาหลีใต้ได้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับฉุกเฉินครอบคลุมมากกว่า20พื้นที่ซึ่งเป็นระดับการเตือนใหม่ที่เริ่มใช้ในปีนี้เพื่อรับมือกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นโดยจะประกาศเมื่อคาดว่าอุณหภูมิที่ร่างกายรับรู้ Heat Index จะสูงถึง38องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิจริงแตะ39องศาเซลเซียสขึ้นไปสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีแนะนำให้ประชาชนหยุดกิจกรรมกลางแจ้งทันทีและหลีกเลี่ยงการอยู่ในอาคารที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศพร้อมแนะนำให้ย้ายไปยังศูนย์คลายร้อนหรือพื้นที่ร่มดื่มน้ำอย่างเพียงพอและพักผ่อนเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคลมแดดข้อมูลของ KMA ยังระบุว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาจำนวนวันคลื่นความร้อนเฉลี่ยของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าแต่เฉลี่ย19วันต่อปีโดยนิยามของวันคลื่นความร้อนคือวันที่อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่33องศาเซลเซียสขึ้นไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555 นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
9: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
9: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G สาดความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
10: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill The Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio, freshen up.

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา0635251719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92.5

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill Demil

ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

ามผาสุขความเจริญในธรรมสุขสมปรารถนาอายุวันโนสุขังพลังจงบังเกิดแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนมาพบปะกันอีกเป็นประจำในรายการปกิณกะแห่งธรรมะทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ตามสถานีวิทยุแห่งนี้ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกท่านทุกคนที่มีน้ำจิตน้ำใจถ่ายทอดเสียงเองธรรมะปกิณกะนี้คือแก่พี่น้องญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองได้รับฟังกันขออนุโมทนาต่อท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากที่คอยติดตามฟังรายการคือกำลังอกกำลังใจต่อทุกเจ้ามาด้วยดีตลอดเอาละตอนนี้ไปเรามาปูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตตั้งอกตั้งใจเนื้อสัทธาญาติโยมอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ

ten yambe potang zara nangkat jame ta ten yambe tamang zara nangkat jame ta ten yambe zangkang zara nangkat jame te te pe so pakawa arahang sama zamput to vichajara na zampanno sukha to loka vitho anuttaro purisa dhamma sarati saddha deva manutsa nang putto pakawati yandun nimit tang awa mangkalanja yo jama na po sa kuna sa sato papaka oto so pinang akantang kudhanu pavena vina samento savakato pakavata tammo santitiko akaliko eipatsiko opanayiko pachatang vetitapho vinyuhite yandunimitang avamangkalanja yojamanaposakunatsasato papaka oto so binang akantang tamanu pavena vina samento supati pando pakawato sabaka sangko ucupati pando pakawato sabaka sangko yaya pati pando bhagavato sabhaka sangho samiti pati pando bhagavato sabhaka sangho nyati tangyatale purisa yukane atha purisa pukala esa bhagavato sabhaka sangho a unayo pa unayo takhinayo ancha lekaraniyo anuttarang punyaketang lokatsate yantun nimittang ava mangkalantya yo jamana posakunatsa satho papaka oto so pinang akantang sangkanu pavena vena samento ko sangko sati sangkato pamanang vijayota Vini yampiti patsati pochangka Jatata patle Sammatu pika pochangka Satiti sapatakshina Munina sammata kata Pavita pa ulikata Sangvatante apinyaya nipanaya japodiya Etena satya vachena sotite oto sapata Ekaksaming samayena tomo kanlanan jakatsapang Kila ne tu ki te ti so va po chang ke sa ta te sa nye Te cha tang a pi nan ti to va ro ka mut kin su tang ka ne
一佛耶那娑帝帝厄都萨婆他耶伽他达摩拉迦毗伽兰耶那毗毗唎哆尊达帝唎那坦耶哇巴那毗哆哇那迦达朗三摩地达瓦迦阿帕塔达摩布塔悉塔那娑耶帝那萨迦瓦切那娑帝帝厄都萨帕塔巴伊那帝迦阿帕塔帝那那毗摩耶悉南摩诃阿塔吉列萨瓦巴塔努巴帝达摩当耶帝那萨迦瓦切那娑帝帝厄都萨帕塔萨迦多布达拉达朗厄萨唐布达曼法朗耶唐帝瓦曼努萨朗布达帝切那娑帝那那赞都巴达瓦萨贝都卡乌巴萨门都德萨迦多达摩拉达朗厄萨唐乌达曼法朗巴利拉乌巴萨玛朗达摩帝切那娑帝那那赞都巴达瓦萨贝帕亚乌巴萨门都德萨迦多藏卡拉达朗厄萨唐乌达曼法朗阿乌奈央巴乌奈央僧伽帝切那娑帝那那赞都巴达瓦萨贝罗卡乌巴萨门都德那帝咩萨拉囊安央波多咩萨拉囊瓦朗耶帝那萨迦瓦切那厄都帝迦耶曼卡朗那帝咩萨拉囊安央达摩咩萨拉囊瓦朗耶帝那萨迦瓦切那厄都帝迦耶曼卡朗那帝咩萨拉囊安央僧诃咩萨拉囊瓦朗耶帝那萨迦瓦切那厄都帝迦耶曼卡朗阿帝昆那萨毗迦娑达摩罗帝阿耨多罗萨婆萨埵耶达他耶当当干阿耶帝瓦帝巴利瓦切拉迦坦帝阿曼努杰耶巴瓦伽巴雅伽那伽维舍菩提阿伽拉玛拉涅那瓦萨婆萨玛玛拉那穆多他贝多伽拉玛里当达西瓦阿努帕维那厄都帝波苏毗萨他苏达西朗萨玛达雅他曼苏迦里当迦勒达西瓦阿努帕维那厄都帝波苏毗萨他利吉当坚地当布将达拉能瓦迦能可隆巴利藏帝萨囊苏陀阿达萨阿尤巴瓦达帝帝帕瓦杜萨帕曼卡朗拉坎杜萨帕帝瓦达萨帕库塔努帕维那萨塔苏提帕瓦杜帝帕瓦杜萨帕曼卡朗拉坎杜萨帕帝瓦达萨帕库塔努帕维那萨塔苏提帕瓦杜帝帕瓦杜萨帕曼卡朗拉坎杜萨帕帝瓦达萨帕藏卡努帕维那萨塔苏
so deep, one, two, ten. โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสัตยายมนพจน์ชังคะปริยันตุนิมิตตังสักกตัวนัตถิเมอธิอุณสวิจัยโยมนอันวิเศษเหล่านี้จุงมาปกป้องคุ้มครองรักษาตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมแม่นตะลงโลกาเบียดิเจ็บไข้ได้ป่วยในทุกสรีละร่างกายกินยุกกินยาบังหายไปรักษากับหมอก็บังหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ในสรีละร่างกายคืออันตรธานสวงหายมีความสุขกายสบายใจแม้นว่าตนทั่วข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไปใกล้ตกสลอกตกกองไปก็คือมีใจกับมามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปติภัยโรคภัยอย่าได้มาก้ำมาใกล้มาตายมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาและตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม้ว่าญาติโยมทำการค้าการขายขาดหน้าที่การงานจงจำเริญจำเริญและจำเริญด้วยอายุวันนะสุขะพละเหมือนทันยุผู้จุคนด้วยจิมเตอกรมอุตุกรมอุตุบอกตักเตือนอยู่ว่าระยะนี้ฟ้าฝนบางที่ก็ตกนักบางที่ก็น้ำหลากน้ำท่วมตั้งแต่ตะวันถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงยมและอาตมะผ่านพ้นมาด้วยความปลอดภัยอยู่ต่อไปผ่านต่อไปจนได้ร้อยสามปีพี่น้องญาติโยมตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก็อยู่วัดไม่ไปไหนฉันเป็นเสร็จก็ไปที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารทำสามีจิกรรมก็คือการขอสุมาคารวะครูบาอาจารย์พระมหาเถระทั้งหลายในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติมาและสมควรยิ่งนักผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่ตะวันนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นประธานสงฆ์พระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7และมีการแต่งตั้งเจ้าคุณเทพสิงห์วรณาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อาพาธนอนอยู่โรงพยาบาลหมอพักผ่อนนอกจากนั้นญาติโยมได้มอบการตั้งแก่เจ้าอาวาสและเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดวัดตาตอนฝ่ายสาธารณูและศาสนสมบัติของวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้งื้อโอวาทว่าขอเมตตาธรรมผู้บาอาจารย์สังฆเจ้าจุดโถนนี่หนอเอาทั้งหลายนั้นมีลูกมีเต้าเยอะจังหวัดก็มีลูกนักอำเภอก็มีลูกหลายตำบลก็มีเยอะบางวัดก็มีแยะฉะนั้นต้องดูแลลูกเต้าของตัวเองให้ดีไปให้เกิดอาทิตย์ก่อนให้อยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความสมัครส
สมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคงเกี่ยวกันเออฮักกันแป้งกันนี่ยังค่อยอู้ค่อยจากันไปนี่ก็โอวาทธรรมของหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพบรรยากาศตะวันนี้ก็มีพระภิกษุสามเณรมากแล้วก็มีภิกษุณีสามเณรีไปร่วมกันก็นักก็ดีอกดีใจที่คณะสงฆ์ของเรานี้กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคารวะตาผู้จักการคารวะนบนอบอ่อนน้อมต่อผู้มีหน้าที่ต่อผู้เป็นหัวหน้าเป็นเถระตะวันนี้เจ้าคณะพระสังฆาธิการที่หมดวาระการปกครอง80ปีขึ้นไปรวมถึงหมดถึงพระเดชพระคุณทั้งหลายที่ปรึกษาจังหวัดที่ปรึกษาอำเภอ21รูปด้วยกันคณะสงฆ์ได้ทำสามีจิกกรรมก็เสร็จเวลา3โมงปลายเล็กน้อยฉะนั้นก็ตั้งตนก็ตั้งกับวัดไผ่ก็วัดมันตั้งไผ่ก็ตั้งมันความสามัคคีมีที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่หันและความสุขก็เกิดขึ้นที่หันศรัทธาสาธุชนญาติโยมสามัคคีดีแน่ถ้าหากว่าสามัคคีบ่มีมันก็ย่ำแย่บ้านนั้นเมืองนั้นก็เป็นบ้านแตกสลายขาดเพราะมาไปคนละตี้คนละทางบ่ฮู้จักออมจอมบ่ฮู้จักพองดองกันอันนั้นพวกมึงอันนี้พวกกูอันนี้ของกูอันนี้ของมึงมึงเจ้าของกูไปไปได้พวกมึงพอพวกมึงพวกกูพอพวกกูจะแก่กูกูมึงมึงก็ยังมาคืดอ่ะกูมึงขนาดไหนบัจจากูก็และมึงคนใดคนหนึ่งก็มึงก็กูก็บ่กูก็มึงก็ต้องไปแล้วในที่สุดก็ต้องตายฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้เอื้อกันแป้งกันมีเมตตาธรรมต่อกันสมัครสมานสามัคคีกัน24ชั่วโมงที่9ก็ผ่านมาอย่างดีท่านทั้งหลายวันนี้จะอู้ถึงศีลข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิศีลข้อนี้ถ้าเอาจะผิดจะขาดต้องประกอบด้วยองค์4อย่างมัทธนิยังของคำเมามีสุราเป็นต้นญาติโยมที่เปิ้นเคยทำหนอเคยต้มเล่าเถื่อนปัญญามือวายนี่นะมาก็ดูสมัยก่อนเป็นละอ่อนน้อยก่อนปู่หันตาเขาเปิ้นก็ทำกันก็ยังไปนั่งเฝ้าโดยเปิ้นพอมันถึงยศลงแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กหรอกกันกองอย่างดีญาติโยมนี่คือน้ำเมาเมลัยของที่เปิ้นมักเปิ้นดองกันก็มึนเมาฟินกัญชาแล้วอินยาบ้ายังมาก็เมาฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ทำมึนเมากินแล้วมาขาดสติดื่มแล้วมาขาดสติญาติโยมอันนั้นขอร้องขอห้ามถ้าหากว่าปาตุกัมยตาจิตตังจิตใครจะดื่มเอาคิดจะดื่มอยู่ตลอดตัดโชวายาโมพยายามจะดื่มปิตับปเวสนังดื่มอื้อร่วงลำคอเข้าไปหมายความว่าน้ำก็ดีของก็ดีที่ทำอื้อกินแล้วมันมึนเมาปัดทรงปัดเส้นเนาะ
บางคนก็เมาแตะเมาว่านอนคว่ำอุบปุ๊บนอนจักแจงนอนง่ายเจ็ดลาดบางคนงอก้องงองหากออกมาโละโละไอ้ก้งไอ้เกี่ยวหันมาได้ปลาไปเลียกับกับกับบางคนกินแล้วขาดสติเมาอย่างขนาดนักไอ้ย้อนมันเมามันขาดสติเนี่ยแม่ขอตังค์300แม่ว่ากูบ่มีกูไหนมือมึงบ่ล่ำบ่เหลือมีจ้องมีเอามาเมาแล้วหรอขาดสติละบอกว่าเป็นแม่ของตัวเองผู้กำเนิดเกิดมาไปปั้มไปฟัดไปเวียงเอาจกตำทั้งเสื้อกันอย่างกากระเป๋ากะแม่ก็ดิ้นรนกำนันสติขาดเลยทำร้ายร่างกายแม่ตีกาเตะตาคอนบุกกามิดแดงกาฆ่าแม่ตายเรียบร้อยเงาปกงบถูกจับถูกยับไปติดคุกติดตารางลิดเมาแม่ก็ตายตัวเองก็หมดอนาคตเหมือนตายตึงเป็นเบิ่งดูว่าเมาเนาะเมาเหล้าเมามัดเมาขี้โลภเมาขี้โกรธเมาขี้หลงเมานั้นเมานี้มันถึงบ่ดีขาดสติเกิดเรื่องได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะน้ำเมาแล้วก็บางคนนี่ใจนี่ยอมทั้งหลายทางภาษานี่เนาะจะอด3เดือนใจยังคิดอยู่น็อกน็อกใครกินใครดื่มเนี่ยภาษานี่อย่ามาเมินใบเมินบอดนี่ปล้ำมาเหลือ90วันเนาะอดออนเนอร์ป้อเนอร์แม่เนอร์อดเอาอดเอาใจใครดื่มอยู่ตลอดเวลาเกิดอย่างอันตลอดออกภาษาป๊อบหัวเล่าบึกบึกบึกจิตใจไม่แต่ความพยายามที่จะดึงมีความพยายามที่จะดึงบางคนไอ้พกติดตลอดเอาใส่ถุงก็มีใส่ขวดลิโพก็มีเอาใส่ขวดน้ำก็มีขวดปนหิวเอาซ่อนไว้มีความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันล่วงลำคอลงไปแล้วญาติโยมคนมาเคยปากก็หน่วยเดือนอกแก้วผู้ลืมแล้วลืมเล่าอย่างนั้นกินข้าวกับลาบเนี่ยอู้พี่สิบเตื่อไปหันไปนี่ก็อู้สปะสเปดอันนี้ปอกออกไม่ออกถ้าว่าพร้อมถึงองค์มุนีขาดเต็ม 100% ขาดเต็ม 100% ทีนี้การดื่มเหล้านั่นแหละยอมทั้งหลายมันก็ทำชีวิตร่างกายก็บริบูรณ์มักจะเป็นคนพิการเป็นคนที่กล้าได้ตามที่ประตูมีสปะสเปดอยู่ที่หันหมดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างน้อยก็เสียทรัพย์ก็การทะเลาะวิวาทเกิดโรคถูกติเสียนนินทาเป็นผู้ที่บ่มีความละอายบั่นทองสติกำลังปัญญาของตัวเองอันนี้เป็นโทษของการดื่มการเสพอันนี้ก็ขอฝากไว้เนอในภาษานี้อายุวันโนสุขังบาลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

รู้สิ่งที่ควรรู้รู้สิ่งที่ควรนำไปปฏิบัติบุคคลที่มีสติรู้สิ่งที่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าค้นพบบุคคลที่มีสติรู้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเราบุคคลที่มีสติจึงรู้ว่าการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละชั่วโมงต้องอาศัยสมาธิพึ่งพาสมาธิขับเคลื่อนควบคุมและขับเคลื่อนกายกับจิตพวกเราทั้งหลายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เราควรรู้รู้แล้วเราควรนำไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลส่งผลให้เราสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจนี่แหละอนุภาพของธรรมชีวิตของเราเริ่มต้นด้วยธรรมชีวิตของเราต้องจบด้วยธรรมธรรมะก็คือความจริงการที่เราจะได้อะไรมาสักสิ่งหนึ่งก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมเราจะได้อะไรมาครอบครองต้องประกอบไปด้วยธรรมอะไรที่ประกอบไปด้วยธรรมแล้วมันจะเป็นความสุขเป็นความสุขตรงกันข้ามอะไรแล้วที่ได้มาปัสจักธรรมได้มาแล้วเป็นทุกข์ครอบครองแล้วเป็นทุกข์ดังข้าราชการที่ล่วงละเมิดศีลได้ตำแหน่งมาแล้วล่วงละเมิดศีลการได้ตำแหน่งมาแล้วไม่มั่นคงดังข้าราชการบรรจุใหม่ท้องถิ่น 3,000 กว่าคนต้องถูกปลดออกจากข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่าได้การได้มาซึ่งตำแหน่งล่วงละเมิดศีลไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่ยอมรับแล้วก็การได้มาซึ่งตำแหน่งล่วงละเมิดศีลทำลายความมั่นคงของชีวิตทำลายประเทศชาติในพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้วางรากฐานการดำเนินชีวิตของมวลมนุษย์โลกมนุษย์โลกเสมอเหมือนกันหมดก็คือมีความอยากมนุษย์โลกทั้งหลายก็มีสิ่งที่ดีและไม่ดีทำดีได้ทำชั่วได้พระพุทธเจ้าก็ตั้งคำถามว่าเมื่อคนต้องการความดีต้องทำสิ่งนี้เพราะปกติมนุษย์นั้นต้องการความดีเป็นพื้นฐานเมื่อมนุษย์ทุกคนต้องการความดีมนุษย์ดำรงตนเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นคนดีเช่นมนุษย์ดำรงตนด้วยศีลมนุษย์คนนั้นเรียกว่ามนุษย์ที่ดีที่ประเสริฐมนุษย์คนไหนที่ไม่ต้องการที่เป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีมนุษย์พวกนั้นก็เกิดจากการล่วงละเมิดศีลศีลจึงเป็นต้นกำเนิดคำว่าดีและไม่ดีดีคือรักษาปฏิบัติตนตามศีล5ข้อไม่ดีเมื่อเราไม่ทำตาม

ด้วยต้อนรับกันด้วยอำนาจนะต้อนรับกันด้วยอำนาจนะอาศัยอำนาจนะเราไม่ได้ต้อนรับกันด้วยธรรมมีแต่พระปฏิบัติเท่านั้นที่ต้อนรับกันด้วยธรรมนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงเป็นพระต้นแบบจึงเป็นพระแบบอย่างในการปฏิบัตินะเมื่อพระต้นแบบเป็นเมื่อพระเป็นตัวพระต้นแบบเป็นพระแบบอย่างแล้วไปไหนพระภิกษุสงฆ์ก็ต้อนรับนะจะทำอะไรก็พระภิกษุสงฆ์ประชาชนก็ส่งเสริมเรียกว่าธรรมย่อมคุ้มครองธรรมธรรมย่อมส่งเสริมธรรมบุคคลใดมีธรรมคิดพูดและกระทำการใดๆแล้วประชาชนสนับสนุนส่งเสริมในพวกเราทั้งหลายสิ่งที่เราควรรู้ก็คือธรรมสิ่งที่เราควรรู้ก็ได้แก่ศีลสิ่งที่เราควรรู้คือสมาธิทั้งศีลทั้งสมาธิได้มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันคนส่วนมากใช้ความคิดคนส่วนมากใช้ความคิดคนส่วนน้อยที่จะใช้สมาธิสมาธินั่นจะปราศจากอารมณ์ความรู้สึกส่วนความคิดนั่นเป็นอารมณ์ความรู้สึกเหมือนดังศิลปินแห่งชาติวาดรูปคิดเองเองรู้ได้เฉพาะคนวาดเท่านั้นความคิดเปรียบเสมือนศิลปินแห่งชาตินั่นแหละนิดวาดรูปรู้ได้เฉพาะตนเองว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์เนื้อหาสาระความหมายที่เราดูรูปภาพนั่นคืออะไรความคิดคือการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากใช้ความคิดชีวิตจึงผิดพลาดทำอะไรแล้วประสบปัญหาทำอะไรแล้วเกิดคำว่าขาดทุนทำอะไรแล้วเกิดจะเกิดคำว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราใช้ความคิดความคิดคือความโลภความโกรธความหลงนะพวกเราทั้งหลายส่วนสมาธินั้นปราศจากความโลภความโกรธความหลงสมาธินั้นจะอยู่กับความเป็นจริงอดทนนะสมาธิจะเป็นให้เราอยู่กับความเป็นจริงก็คือให้เราอดทนเมื่อเราอดทนมันก็ลดต้นทุนถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ขายไม่ต้องไปจ้างคนเราก็จะใช้ความอดทนที่อยู่ในกายของเราเป็นลูกจ้างนะสมาธิมันจะใช้ความอดทนคือนายจ้างก็คือเรานี่แหละลูกจ้างก็คือเรานี่แหละนี่แหละอดทนคือลูกจ้างนะเราก็ไม่ต้องไปจ้างใครมาทำงานเนี่ยใช้สมาธิจะอยู่กับความเป็นจริงเรียกว่าลดต้นทุนสมาธิปราศจากอารมณ์ปราศจากความรู้สึกถึงแม้จะมีอารมณ์มีความรู้สึกก็น้อยนิดในพวกเราทั้งหลายน้อยมากที่มีอารมณ์ความรู้สึกสมาธิกับความคิดก็ย่อมแตกต่างกันความคิดเปรียบเสมือนน้ำกาแฟที่มันขุ่นๆความคิดเปรียบเสมือนน้ำโอวัลตินที่มันขุ่นๆเราเอาเหรียญบาทไปใส่ในแก้วน้ำมองไม่เห็นนั่นคือความคิดคือความไม่ชัดเจนเวลาเปลี่ยนแปลงปรากฏหรือการเปลี่ยนแปลงปรากฏเราก็ไม่สามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้เพราะความคิด
ส่วนสมาธิ

ที่เปรียบเสมือนน้ำที่เราดื่มน้ำที่เราดื่มกับน้ำโอวัลตินน้ำกาแฟมันต่างกันอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราสมาธิเนี่ยก็คือความชัดเจนเหมือนน้ำที่เราดื่มน้ำแล้วปราศจากความรู้สึกที่ไม่ดีไม่เลยนะนั่นแหละคือสมาธิเกิดคำว่าหมดจดหรือเกิดคำว่าสะอาดเกิดคำว่าบริสุทธิ์เหมือนน้ำที่เราดื่มนั่นคือสมาธิเราเอาข้าวสารโยนตั้งแต่ปากขวดจนถึงไปก้นขวดเราจะเห็นได้ว่าข้าวสารมันดิ่งจากปากขวดจนถึงก้นขวดเราจะเห็นสมาธิก็คือจะรู้ความจริงเห็นความจริงเพราะสมาธิมันก็คำว่าสมาธิมันจะทำให้คำว่าสงบไอ้คำว่าสงบมันจึงทำให้เราเห็นเม็ดข้าวสารแต่มันเล็กกี่เท่าตัวกับเหรียญหนึ่งบาทไอ้พวกเราพิจารณาดูเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทใหญ่กี่เท่าตัวของเม็ดข้าวสารเนี่ยเราต้องพิจารณาเมื่อเราพิจารณาว่าสมาธินั้นมันจะทำให้เขาว่าสงบมันจะเกิดเขาว่าสงบมากเท่าไหร่คำว่ามั่นคงเกิดขึ้นมากเท่านั้นคำว่าปลอดภัยเกิดขึ้นมากเท่านั้นคำว่าสงบเกิดขึ้นกับชีวิตของเราการทำการใดๆก็ประสบความสำเร็จมากเท่านั้นในพวกเราทั้งหลายความสำเร็จเกิดขึ้นมากเท่านั้นจึงฝากให้เราได้พิจารณาการที่เราใช้สมาธิดังจะไม่ด่วนตัดสินใจการมีสมาธิมันจะพิจารณาก่อนตัดสินใจเพราะสมาธิปราศจากความโลภความโกรธความหลงสมาธิมันก็จะเหมือนคนแก่จะทำอะไรพิจารณาก่อนจะไม่บุ่มบ่ามไม่หุนหันพันแล่นส่วนความคิดนั้นเหมือนเด็กหนุ่มสาวจะทำอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวปราศจากการพิจารณาถึงแม้จะประสบความสำเร็จก็มีระยะเวลาอันสั้นถึงแม้ประสบความสำเร็จก็มีระยะเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นพวกเราต้องพิจารณาการดำเนินชีวิตของเราการปฏิบัติหน้าที่ของเราการปฏิบัติธรรมของเราการประกอบอาชีพของเราต้องใช้สมาธิมันจึงเกิดคำว่ายั่งยืนเกิดคำว่ายั่งยืนคนใช้ความคิดส่วนมากธุรกิจอาชีพไม่ยั่งยืนดังที่เราปรากฏคนรอบๆข้างเราใช้ความคิดใช่ไหมมันไม่ยั่งยืนเลยมันไม่บริสุทธิ์ความคิดมันเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันเป็นเรื่องของความโลภมันจะเอาได้เท่านั้นการได้มาแล้วทำลายสิ่งแวดล้อมก็ไม่สนใจส่วนสมาธินั้นจะสร้างความสมดุลสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์และสัตว์ที่อยู่ร่วมกันจะส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้มันเกิดคำว่าสมดุลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ให้มันเกิดความว่าพึ่งพาอาศัยกันจะไม่เอาเปรียบทำความคิดนี่จะเอาเปรียบกันความคิดมันจะเบียดเบียนกันนิยามของความคิดส่วนสมาธินั้นจะเมตตาต่อกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันหัวใจคนที่มีสมาธิหัวใจของคนที่มีความคิดอาฆาตพยาบาทใช่ไหมอาฆาตพยาบาท
เราต้องพิจารณาสองคำคำว่าสมาธิเป็นสิ่งที่เราควรรู้แล้วควรนำไปปฏิบัติคำว่าความคิดเป็นสิ่งที่เราควรละไม่ควรนำไปปฏิบัติความคิดคือความโลภความคิดเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวมันเองส่วนธรรมะนั้นเป็นสิ่งเป็นความว่าความดีล้วนๆธรรมชาติเป็นสองดีก็มีในธรรมชาติไม่ดีก็มีในธรรมชาติแต่เราจะเห็นได้ว่าธรรมชาตินั้นส่วนมากก็เป็นผู้เบียดเบียนและทำลายส่วนธรรมะนั้นจะสร้างสรรค์ชีวิตปกป้องชีวิตไม่ทำลายชีวิตเรามันจะแตกต่างกันพวกเราต้องพิจารณาชีวิตของเราต้องประกอบไปด้วยธรรมธรรมะของพระเจ้าเนี่ยต้องประกอบไปต้องเป็นที่อยู่ของมนุษย์ถ้ามาธรรมะเป็นบ้านก็เป็นบ้านที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาบ้านหลังไหนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาบ้านหลังนั้นจึงบอกว่าอยู่แล้วอบอุ่นบ้านหลังนั้นอยู่เย็นเป็นสุขคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขก็เกิดจากศีลนี่แหละเจ้าของบ้านหลังไหนรักษาศีลบ้านหลังนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขนี่แหละพวกเราทั้งหลายบ้านหลังไหนที่รักษาศีลแล้วบ้านหลังนั้นก็อบอุ่นเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นผู้ให้กำเนิดคำว่าความสุขอบอุ่นในพวกเราต้องพิจารณาดูเราบ้านทุกหลังอยากให้บ้านนั้นมีความสุขคนทุกคนอยู่บ้านหลังนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยศีลบ้านหลังนั้นถึงจะมีความสุขคนที่อยู่บ้านหลังนั้นก็จะมีความสุขบ้านที่เราได้มาก็ต้องประกอบไปด้วยศีลทั้ง5ข้อนะเราจะเห็นว่าบ้านที่ได้เงินจากขายยาบ้านได้เงินมาจากขายยาบ้าแล้วมาซื้อบ้านเห็นไหมท้ายสุดก็ถูกยึดการได้มาซื้อบ้านมันไม่ชอบด้วยศีลไม่ชอบด้วยกฎหมายล่วงละเมิดศีลล่วงละเมิดกฎหมายท้ายสุดบ้านหลังนั้นก็ถูกยึดจึงเกิดคำว่าไม่มีความสุขในพวกเราต้องพิจารณาโดยธรรมชาติของมนุษย์นี่ต้องการความสงบต้องการสงบมากกว่าความสุขถ้าให้เราเลือกทุกคนก็จะเลือกเอาความสงบมากที่สุดเพราะทุกวันนี้เราจะเริ่มรู้แล้วว่าความสุขเราต้องการมันแค่บางเวลาความสุขเราต้องการมันแค่บางเวลาสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาตลอดเวลาก็คือความสงบชีวิตเราไม่เคยมีความสงบถึงแม้จะสงบมีระยะเวลาอันสั้นเราดั่งเรานั่งขี้บนโถส้วมมันน้อยมากความสงบเราจะกินข้าวก็ยังไม่สงบเลยนึกดูดิจะนอนก็ยังไม่สงบตื่นก็ยังไม่สงบแต่พวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติสตินี่แหละจะไปควบคุมจิตจิตนั้นถึงจะสงบก่อนตื่นก็รู้สึกตัวว่าจะตื่นขณะที่ตื่นก็รู้สึกตัวตื่นแล้วก็รู้สึกตัวว่าจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3เมื่อเราตื่นแล้วเราจะต้องทำสิ่งนี้1 2 3ในพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาชีวิตชีวิตของเราต้องประกอบไปด้วยศีลชีวิตเราต้องประกอบไปด้วยสมาธิทั้งศีลสมาธิจึงทำให้เรานั้นมั่นคงจึงทำให้เรานั้นเกิดคำว่าความสุข
เหมือนคนมีเงินแล้วมีความสุขนั่นแหละมีศีลมีสมาธิคนที่มีเงินแล้วไม่มีความสุขก็คือคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิมีทรัพย์มีสมบัติแล้วไม่มีความสุขก็เพราะเราไม่มีความสงบความสงบมันไม่เกิดเพราะความสงบมันต้องอาศัยสมาธิในพวกเราต้องพิจารณาเราจะเสียงขัดเขียนได้ว่าความอดทนเป็นรากฐานของสมาธิความอดทนเปรียบเสมือนคนที่เปรียบเสมือนคนที่เอางาไปตำนั่นแหละพวกเราทั้งหลายสมาธิเปรียบเสมือนงาที่เราไปตำความอดทนเปรียบเสมือนคนตำงาคนความอดวิริยะภาคเพียรเปรียบเสมือนคนที่ตำงาสมาธิเปรียบเสมือนน้ำมันที่อยู่ในเม็ดงาเห็นไหมเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาดูสมาธิเปรียบเสมือนเม็ดงาความอดทนเปรียบเสมือนคนที่ตำเม็ดงาเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำมันงาน้ำมันงานก็คือปัญญาเราจะรู้แล้วว่าความสงบเป็นรากฐานของสมาธิสมาธิเป็นรากฐานของปัญญาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาแต่เราต้องใช้ก่อนแล้วว่ามันต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยวิริยะภาคเพียรในชีวิตเราถึงจะเกิดคำว่าสมาธิกว่าจะได้อภิจารณาดูกว่าเราจะได้น้ำมันงามาสักช้อนนี่ใช้เวลายาวนานขนาดไหนการนั่งสมาธิก็ต้องใช้ความอดทนใช้วิริยะภาคเพียรยาวนานพอสมควรดังบุรุษได้สติตามงาเพื่อได้ซึ่งน้ำมันงาการนั่งสมาธิก็จำเป็นต้องใช้เวลาสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต้องใช้เวลายาวนานดังบุรุษสติที่ตามงาบีบน้ำมันเอาจากเม็ดงานั่นแหละพวกเราทั้งหลายน้ำมันงาเปรียบเสมือนปัญญาเราจะได้ปัญญาเกิดปัญญาเราต้องอาศัยสมาธิเราต้องอาศัยวิริยะภาคเพียรบำเพ็ญเพียรจึงได้เกิดคำว่าปัญญาเรื่องปัญญานี่เป็นของบริสุทธิ์เหมือนน้ำมันงาเป็นของบริสุทธิ์เราบีบเอาจากเม็ดมันตำตำตำแล้วก็บีบเอาแต่เมื่อเราเอางาไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็ไปตำตำเสร็จแล้วก็บีบเอาน้ำมันมันนี่พวกเราพิจารณาดูถามว่าได้งาหนึ่งกับงากี่หนึ่งลิตรเนี่ยจะได้น้ำมันกี่ช้อนเราพิจารณาดูแต่เราต้องพิจารณาดูพวกเราต้องใช้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะได้อะไรง่ายๆมันไม่มีทุกอย่างมันยากหมดในพวกเราแต่เราได้พิจารณาดูความจริงของธรรมะกับความจริงของธรรมชาติแตกต่างกันคำว่าธรรมชาติก็หมายถึงความโลภความโกรธความหลงอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่คือธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติคือตรงนี้นะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยคือก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นแบบนี้เราจะต้องพิจารณาระหว่างธรรมะกับธรรมชาติธรรมชาติที่เราพูดถึงแม่น้ำป่าไม้ภูเขานั่นเป็นของนอกกายธรรมชาติของพระพุทธเจ้าหมายถึงร่างกายของเราจิตใจของเรามันเป็นก่อการกำเนิดของกิเลสกิเลสเกิดขึ้นที่ไหนที่กายของเราที่จิตของเราธรรมะเกิดขึ้นที่ไหนที่กายของเราที่จิตของเราดังคำว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ไหนธรรมะเกิดขึ้นที่นั่นธรรมะเกิดขึ้นที่ไหนกิเลสก็เกิดขึ้นที่นั่นธรรมะก็คือแต่พวกเราทั้งหลายธรรมะก็เป็นของดีแต่กิเลสเป็นของธรรมชาติเห็นไหม
เมื่อธรรมชาติเกิดธรรมะก็เกิดเมื่อธรรมะเกิดธรรมชาติมันก็เกิดแต่พวกเราบางคนจำนวนหนึ่งรู้จักธรรมะก็มีส่วนหนึ่งไม่รู้จักธรรมะก็ส่วนหนึ่งแต่คนรู้จักธรรมชาตินี่เป็นจำนวนมากคนรู้จักคำว่าธรรมะนี่เป็นส่วนน้อยโดยธรรมชาติไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครสอนมันเป็นเองรู้เองเห็นเองในตัวมันเองซ้ำสุขทุกข์พอใจไม่พอใจแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยพวกเราต้องพิจารณาเราจะต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาในการมีชีวิตอยู่นี่มันสำคัญในการมีชีวิตอยู่ของเรามันสำคัญถ้าบุคคลที่อาศัยธรรมะก็จะมีแนวคิดอีกอย่างหนึ่งบุคคลที่อาศัยธรรมชาติก็มีแนวคิดอีกอย่างหนึ่งบุคคลที่มีแนวคิดการศึกษาก็อีกอย่างหนึ่งธรรมชาติก็มีลักษณะหนึ่งธรรมะก็เป็นลักษณะหนึ่งคนที่มีการศึกษาก็มีเป็นอีกลักษณะหนึ่งมันไม่เหมือนกันในพวกเราต้องพิจารณาธรรมชาติได้เป็นของกลางๆธรรมะเป็นของสูงการศึกษาถือว่าเป็นของต่ำไหนของต่ำนี่คืออะไรต่ำก็คือมันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันเป็นสมมติบัญญัติมันเป็นสมมติบัญญัติมันเป็นสมมติบัญญัติทางสังคมมันยังไม่ใช่สมมติบัญญัติทางธรรมชาติเป็นสมมติบัญญัติทางสังคมเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็มารวบรวมเป็นวิชาสังคมอย่างนี้นะปัญหาต่างๆเกิดขึ้นกับสุขภาพมนุษย์ทั้งโลกกลายเป็นวิชาสุขะอย่างนี้นะคนทั้งโลกอยู่ภายใต้คำว่าเกิดแก่เจ็บตายอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงมาเจอเกิดคำว่าวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกิดขึ้นแม้เพื่อมาจัดการความแก่ความเจ็บความตายบรรเทาอาการความแก่ความเจ็บความตายเห็นไหมมันเป็นเรื่องของสังคมทั้งหมดส่วนธรรมชาติไม่มีใครสร้างมันเป็นโดยธรรมชาตินะมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงเกิดคำว่าการศึกษาเป็นของต่ำนะธรรมชาติเป็นของกลางๆธรรมะเป็นของสูงสุดทุกคนต้องใช้สมาธิเห็นไหมทุกคนใช้ความอดทนเราการศึกษาที่เราเรียนมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นความจริงแค่ 5% ของชีวิตที่มันไอ้ธรรมะนั้นเป็นความจริงให้กับชีวิตเราตั้ง 10% เลย

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับพวกครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatestDJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีศีลมีธรรมมีความซื่อสัตย์เผื่อแผ่และแบ่งปัน
5: ทำดี
6: ด้วยการมีศีลมีธรรมมีความซื่อสัตย์เผื่อแผ่และแบ่งปันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
6: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
6: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
8: นิทานแปลว่าเหตุ
7: ิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
8: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติของพระพุทธองค์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องอุทชิตะภัตตะชาดกหรือนางพรามณีมีชู้เรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลคนฟ้อนรำที่ยากจนประกอบอาชีพขอทานเลี้ยงตนไปวันๆครั้นเติบใหญ่เป็นคนเข็นใจรูปชั่วเที่ยวขอทานเลี้ยงชีพในครั้งนั้นมีสามีภรรยาคู่หนึ่งในหมู่บ้านแคว้นกาสีภรรยาของเขามีนิสัยเจ้าชู้แอบนอกใจสามีอยู่บ่อยๆอยู่มาวันหนึ่งเมื่อสามีไปทำธุระนอกบ้านชายชู้ได้โอกาสจึงเข้าไปในบ้านทั้งสองร่วมประเวณีกันจนเสร็จสมอารมณ์หมายหญิงชู้จึงบอกให้ชายชู้ทานอาหารสักครู่หนึ่งก่อนค่อยกลับนางจัดแจงอาหารคดข้าวร้อนๆพร้อมด้วยแกงและกับข้าวให้ชายชู้นั้นนางเองยืนที่ประตูคอยดูต้นทางเกรงว่าสามีจะกลับมาพระโพธิสัตว์ยืนคอยขอก้อนข้าวอยู่หน้าบ้านพอดีจึงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดขณะนั้นสามีของหญิงชู้เดินกลับมาจนถึงหน้าบ้านแล้วทันใดที่นางเห็นสามีเดินตรงเข้ามาบ้านจึงรีบเข้าไปบอกชายชู้ว่าลุกขึ้นเถิดสามีเรากำลังมาแล้วให้ชายชู้ลงไปแอบอยู่ในยุ้งข้าวในเวลาที่สามีเข้าไปนั่งแล้วนางจึงเอาแผ่นกระดานไปไว้ให้น้ำล้างมือคดข้าวร้อนๆไว้ข้างบนเอาข้าวเย็นที่เหลือจากชายชู้กินให้สามีสามีเอามือแตะข้าวในจานดูรู้ว่าข้าวข้างบนร้อนข้าวข้างล่างเย็นจึงคิดว่านี่คงเป็นข้าวเหลือเดนจากคนอื่นกินก่อนที่เขาจะถามภรรยาจึงกล่าวคำนี้ก่อนว่าพราหมณ์เมื่อจะถามพราหมณีได้กล่าวว่าอาการข้าวข้างบนเป็นอย่างหนึ่งอาการข้าวข้างล่างเป็นอีกอย่างหนึ่งที่รักฉันขอถามเจ้าหน่อยเถิดเหตุไรข้าวข้างล่างจึงเย็นข้างบนจึงร้อนนิดหน่อยสามีถามเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนางก็ยังนิ่งเฉยเพราะเกรงว่ากรรมที่ตนทำไว้จะเปิดเผยขึ้นในขณะนั้นพระโพธิสัตว์มีความคิดว่าบุรุษที่หลบในยุ้งคงจะเป็นชายชู้บุรุษผู้นี้คงจะเป็นเจ้าของบ้านส่วนหญิงชู้ก็ยังไม่พูดอะไรเพราะเกรงว่าบาปที่ตนทำจะปรากฏเอาเถิดเราจะให้ทราบถึงการกระทำของหญิงคนนี้จักบอกถึงความที่ชายชู้ถูกซ่อนไว้ในยุ้งแก่พราหมณ์พระโพธิสัตว์บอกพฤติกรรมทั้งหมดตั้งแต่พราหมณ์ออกจากบ้านไปชายชู้ก็เข้าไปในบ้านแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับภรรยาท่านและภรรยาท่านก็ได้จัดแจงอาหารให้ชายชู้เป็นอย่างดีจากนั้นภรรยาของท่านก็ได้ยืนคอยดูทางที่ประตูจนถึงชายชู้ถูกสั่งให้มาซ่อนตัวอยู่ในยุ้งแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญฉันเป็นคนฟ้อนรำเที่ยวขอทานมาจนถึงที่นี่ก็ชายชู้ของพราหมณีนี้ลงไปซ่อนอยู่ในยุ้งท่านเสาะหาผู้ชายคนนั้นใช่ไหมตอนนี้เขาหลบอยู่ในยุ้งข้าวธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปุถุชนไม่อิ่มด้วยกามดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอิ่มกามไม่มีใน

ติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: วิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์สังเวคะปริกิตตะนะปาถะสิ่งที่ทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติ
3: อิทาตถาคโตโลเกอุปันโน
2: พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี
3: ้อรหังสัมมาสัมพุทโธ
2: เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
3: ธัมโมจะเทสิโตนิยานิโก
2: และพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์
3: อุปสมิโกปรินิพานิโก
2: เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพาน
3: สัมโพธาคามีสุขตาปเวทิโต
2: เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ
3: มายันตังธรรมังสุตวาเอวังชานามะ
2: พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า
3: ชาติปิทุกขา
2: แม้นความเกิดก็เป็นทุกข
3: ์ชราปิทุกขา
2: แม้นความแก่ก็เป็นทุกข
3: ์มรณะปิทุกขัง
2: แม้นความตายก็เป็นทุกข
3: ์โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขา
2: แม้นความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข
3: ์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโค
2: ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข
3: ์ปิเยหิวิปโยโคทุกโค
2: ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์
3: ยัมปิชังนลภติตัมปิทุกขัง
2: มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข
3: ์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขา
2: ว่าโดยย่อความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5เป็นตัวทุกข
3: ์ไสยทีทัง
2: ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ
3: รูปูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกองรูป
3: เวทนูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มความรู้สึก
3: สัญญูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มความจำ
3: สังขารูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มความคิด
3: วิญญาณูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มสิ่งที่รู้อารมณ
3: ์เยสังปริญญายะ
2: เพื่อให้สาวกรู้รอบอย่างท่องแท้ในความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มกองหรือขันเหล่านี้เอง
3: ธารมโนโสภควา
2: จึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู
3: ่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติ
2: ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วน

0: ำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่าร
1: ูปังอนิจจัง
0: รูปไม่เที่ยง
1: เวทนาอนิจจา
0: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่เที่ยง
1: สัญญาอนิจจา
0: ความจำไม่เที่ยง
1: สังขารอนิจจา
0: ความคิดปรุงแต่งดีชั่วไม่เที่ยง
1: วิญญาณังอนิจจัง
0: สิ่งที่รู้อารมณ์ไม่เที่ยง
1: รูปังอนัตตาร
0: ูปไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใดๆ
1: เวทนาอนัตตา
0: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ๆสัญญาอนัตตา
0: ความจำไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ๆสังขารอนัตตา
0: ความคิดไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใดๆ
1: วิญญาณังอนัตตา
0: สังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง
1: สัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติ
0: ทุกสิ่งทำทั้งปวงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ตามยังโอตินามหะ
0: พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้ว
1: ชาติยา
0: โดยความเกิด
1: ชรามรณเณนะ
0: โดยความแก่และความตาย
1: โสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิ
0: โดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลาย
1: ทุกโคตินา
0: เป็นผู้ถูกความทุกข์ยังเอาแล้ว
1: ทุกขะปะเรตา
0: เป็นผู้มีความทุกข์เป็น

0: ตี
1: ทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้
0: จิระปรินิพุตัมปิตังภควันตังสรณังคตา
1: เราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้นปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะ
0: ธรรมัญจะภิกขุสังคัญจะ
1: ถึงพระธรรมด้วยถึงหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าด้วย
0: ตัสสะภะคะวะโตสาสะนังยะถาสติยะถาพลังมนสิกโรมะอนุปฏิปัชฌามะ
1: จักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลัง
0: สาสะโนปฏิปฏิ
1: ขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลาย
0: อิมาสะเกวะละสะทุกขะคันธาสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญ
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะและวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่สอนว่าพึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่าคนชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังและกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังสัจจะในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงเมตตาประกาศสั่งสอนธรรมนั้นแก่ชาวโลกจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ต่อไปเรื่องทรงจำนะคะความทรงจำนี้ชัดเจนเลยข้อ10อ่านดังๆเลยค่ะ
3: ตรัสสั่งว่าจงทรงจำหาเลหะในอริยสัจ4ตามความเป็นจริง
2: ทรงจำตัวนี้ไม่ใช่สัญญาขันนะเรียกว่าทรงจำเลยเหมือนกับเราทรงจำไม่สุขุนแล้วอย่างเงี้ยเราเรียนประถม2 3 4เนี่ยเราท่องไม่สุขุนทุกวันที่เรียนเท่านั้นเองจำถึงสุดบางทีมีกีฬาเราก็ไม่ได้ท่องบางทีวันหยุดเราก็ไม่ได้ท่องปิดเทอมไม่ท่องเลยกลับบ้านไม่เคยท่องแต่ท่องเฉพาะตอนไปโรงเรียนแต่พอท่องไปม.3 ม.4 เนี่ยจำได้ไปเลยแหละแล้วทุกวันนี้เราทิ้งเลยนะฮะเราไม่ต้องมานั่งเอาแม่สุคุณมาอ่านไม่ต้องเอาแม่สุคุณมาทบทวนไม่ต้องพยายามจำแม่สุคุณแต่ถึงเวลามีงานที่จะต้องคูณเลขเนี่ยมันจะขึ้นมาเลย5525 6636อะไรเงี้ยนี่คือภาวะทรงจำนะทาเรทะเนี่ยเธอจงทรงจำทรงจำตัวนี้คือตัวที่มันจำแม่นแล้วอ่ะพอมีปัญหาอะไรปุ๊บขึ้นมาเลยต่อไปนี้พวกเราพอมีปัญหาปุ๊บให้เราคิดขึ้นได้เลยว่าอยากมากทุกมากอยากน้อยทุกน้อยไม่อยากอย่างเงี้ยนะถ้าขึ้นบล็อกเนี่ยเราจะแก้ปัญหาต่างๆได้ส่วนมากปัญหาต่างๆที่เกิดกับชีวิตเราเนี่ยมาจากความอยากอยากให้เขาทำหน้าอย่างนี้อยากให้เขาทำท่าอย่างนี้นะอยากให้เขาอย่างนี้กับเราอยากให้เราเป็นคนอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันทุกข์โดยใช่เหตุมันทุกข์แปะเปียทุกข์เสียเวลานะทุกวันมันก็ทุกข์อย่างอื่นอยู่แล้วนะมันยังมาทุกข์แปะเปียอีกนะไอ้ทุกข์อยากเนี่ยเขาเลยทุกข์แปะเปียเอาต่อไปข้อ11ค่ะ
3: ตรัสห้ามไม่ให้คิดเรื่องบาปอกุศลหรือเรื่องไม่เป็นประโยชน์เช่นเรื่องโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงแต่ตรัสให้คิดเรื่องอริยสัจ4
2: สรุปแล้วเมื่อจะคิดก็คิดอริยสัจ4จะทรงจำก็ทรงจำอริยสัจ4ออกบทก็บทเพื่อรู้แจ้งในสิ่งฉะนั้นอริยสัจ4นี่สำคัญใช่ไหมคะ
3: สำค
2: ัญมากเลยเนี่ยเอาแล้วอาจารย์วันนี้จะมาสอนอธิษฐานนะเออนะเดี๋ยวมันจะโยงเข้าไปนะฮะเอามาดูอริยสัจ4ในอายตนะภายในเอาช่วยอ่านหน่อยค่ะ
3: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจ4เหล่านี้อริยสัจ4เป็นไฉนคือ1ทุกขังอริยสัจ2ทุกขังสมุทัยอริยสัจ3ทุกขังนิโรธอริยสัจ4ทุกขังนิโรธคามิอิปฏิปทาอริยสัจ
2: ไปขยายความของอริยสัจ4นะฮะข้อที่1
3: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขังอริยสัจเป็นไฉนควรจะกล่าวว่าอายตนะภายใน6บริเวณรับกระทบภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เรียกว่าทุกขังอริยสัจ
2: อันนี้เป็นพระสูตรพิเศษนะฮะเราเมื่อกี้ได้ยินเรื่องอุปาทานขันธ์ 5เป็นตัวทุกข์ใช่ไหมคะเออแต่มีพระสูตรนะคะเขาเรียกว่าอัจฉริกายตนะสูตรนะซึ่งอาจารย์ไปอ่านเจอในพระไตรปิฎก สังยุตตนิกายมหาวารวักเล่มที่19นะคะก็หมดแล้วนะแผ่นนี้อาจารย์อัดข้อมูลที่จำเป็นสำคัญลงมาในนี้แต่ว่าหลักฐานพวกเราไปค้นในพระไตรปิฎกได้นะคะปกติเรามักจะได้ยินว่าอุปาทานขันธ์เป็นตัวทุกข์อะไรเงี้ยนะซึ่งเราก็ไม่เคยเข้าใจขันธ์สักทีจริงไหมเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์นี่งงไปงงมาอยู่นี่แหละแต่พอบอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์เนี่ยพวกเราเออเหรอง่ายดีเนาะเออแต่ทีนี้คำว่าทุกข์เป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยทุกข์แปลว่าเป็นอยู่ยากเช่นเราอยู่กับสามีคนนี้เป็นยังไงบ้างตุ้งตุ้งยังไงเป็นอยู่ยากมันทำไมอ่ะมันยากอยู่ตัวเล็กนะอยู่ยากใช่ไหมเขาทุกข์เขาทำหน้าทำตามันเป็นอยู่ยากหรือจะมันทุกข์ไหมต่อไปเราก็เจอเป็นไงเธออยู่กับสามีไหมอยู่มาได้แล้วเนี่ยนะอยากกันได้เหรออยากแล้วแสดงว่าทุกข์มากไหมเนี่ย
4: ทุกข์
2: มันเป็นอยู่ไม่ได้เลยสรุปแล้วทุกข์แปลว่าเป็นอยู่ยากถ้ามันทุกข์มากมากมันเป็นอยู่ไม่ได้จริงไม่จริงอันไหนท่องเลย
3: ทุกข์แปลว่าเป็นอยู่ยากถ้ามันทุกข์มากมากเป็นอยู่ไม่ได้
2: อีกรอบนึง
3: ทุกข์แปลว่าเป็นอยู่ยากถ้ามันทุกข์มากมากเป็นอยู่ไม่ได้
2: จริงไม่จริง
3: จริงค่ะ
2: ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์พวกเรารู้จักทุกข์ขนาดไหนเกิดเป็นอยู่ยากไม่ค่าเกิดเนี่ยเด็กคลอดออกมาเนี่ยเกิดก็ทุกข์จริงไหมเกิดความอยากขึ้นในใจเกิดความ

0: โกนกวายเนี่ยมันทุกข์ไปหมดเลยเนี่ยเกิดเป็นทุกข์อย่างเงี้ยมันเป็นอยู่ยากและที่สุดมันก็เป็นอยู่ไม่นานก็เปลี่ยนไปนะคะแก่เป็นทุกข์ทีนี้แก่เป็นทุกข์อย่างเช่นผมเราเคยดำอย่างเงี้ยมันเป็นอยู่ยากนะเราขอมันเอาจุดทูบจุดเทียนขอผมมันขอให้อย่าขาวเลยเด้อมันบอกเป็นอยู่ยากจะให้เป็นผมดำมันเป็นอยู่ยากมันเลยบอกว่าเป็นอยู่ไม่ได้มันเป็นผมขาวไปเลยอาการอย่างนี้เรียกว่ามันก็เป็นทุกข์เพราะนั้นคำว่าผมแก่เป็นทุกข์เนี่ยความแก่เป็นทุกข์นั้นเดียวเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกข์ที่มันเจ็บโอ้ยโอ้ยเข้าใจไหมทุกข์อย่าไปแปลว่าเจ็บโอ้ยโอ้ยหรือเจ็บใจอย่างเดียวแต่ทุกข์แปลว่าเป็นอยู่ยากหรือเป็นอยู่ไม่ได้สรุปแล้วเสานี่ทุกข์ไหม
1: ท
0: ุกข์ไหมมันเป็นอยู่มันก็เป็นอยู่ไม่ได้จริงไหมมันก็เสื่อมโทรมไปไหมคะ
1: เสื่อม
0: มันก็คร่ำคร่าชราสุดโทรมไปจริงไหมเอาพื้นนี่เป็นทุกข์ไหม
2: เป็นทุกข์
0: เอาเก้าอี้ที่เธอนั่งนี่เป็นทุกข์ไหม
2: เป็นทุกข์ค่ะ
0: มันก็เป็นอยู่ยากแล้วมันก็ผุพังไม่มีใครทำอะไรมันเลยมันก็ผุพังเสื่อมสลายไปเข้าใจหรือยังภาวะที่กว้างขึ้นนะเป็นอยู่ไม่ได้เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้อาจารย์รู้เรื่องทุกข์แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมอ้าวงั้นเห็นทุกข์ซะเห็นยังไงอาจารย์เห็นความเป็นอยู่ไม่ได้แล้วเราจะเห็นธรรมเห็นยังไงอาจารย์เห็นความไม่เที่ยงสิเธอเห็นความไม่เที่ยงมันจะทำให้เราเห็นความเป็นอยู่ไม่ได้แล้วเราจะเห็นธรรมยกตัวอย่างเช่นนะเช่นลูกเราร้องไห้จะเอาทอฟฟี่สมมตินะเราไม่ให้เขากินทอฟฟี่เขาเหงื่อบวมฟันผุไปหมดแล้วเขาก็มาร้องไห้ลูกจะกินทอฟฟี่อย่างเงี้ยเราก็มองไปแสดงทุกข์แล้วใช่ไหมลูกเรากำลังแสดงอาการทุกข์จริงไม่จริงคือร้องไห้อยากกินทอฟฟี่เนี่ยแต่เรารู้ว่าสิ่งเนี้ยเป็นอยู่ยากมันเป็นทุกข์ไงและที่สุดมันเป็นอยู่ไม่ได้มันร้องสักพักมันก็ต้องหยุดร้องจนได้แหละทีนี้พอเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็เห็นธรรมเราก็นั่งรอเขานะฮะหรือไม่งั้นก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยว่าขณะที่ลูกร้องไห้จะกินทอฟฟี่เนี่ยลูกกำลังโดนกิเลสสิงใจโดนปีศาจสิงแล้วแม่จะเอาไม้ไล่ผีช่วยหนูนะแล้วเราก็เอาไม้มาอันนึงบอกหนูไล่มันออกไปซิไอ้ผีที่มันจะกินทอฟฟี่เนี่ยเหงือกบวมฟังผูกแย่หมดแล้วเนี่ยอีกิเลสมันยังสิงใจลูกอยู่มันยังจะกินอยู่ในลูกไล่มันสิถ้าลูกไล่มันสำเร็จแม่ก็จะไม่ต้องใช้ไม้ไล่ผีละแต่ถ้าลูกไล่ไม่สำเร็จแม่จะช่วยนะลูกแล้วเราก็ยิ้มหวานให้ลูกเราออกไม่ลูกออกไหมถ้ามันออกเราก็สายเปี้ยนะตอนนี้ผีกระเด็นกระดอนหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นการทำให้มันทุกนี้เป็นอยู่ไม่ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเรารอเขาเราไม่เร็วรอเขารอไงเขาก็ต้องหยุดจนได้ที่รู้ความทุกข์คือรู้ความเป็นอยู่ไม่ได้เนี่ยต่อไปเราจะได้เป็นคนสงบได้มากขึ้นว่าอะไรก็ตามในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงและที่สุดมันเป็นอยู่ไม่ได้เพราะความโศกเกิดขึ้นแล้วก็ทักมันเลยนะอ๋อโศกแล้วเป็นอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็หายมันไปไวมากเลยเข้าใจไหมปวดแข้งปวดขาเหมือนกันพอเราปวดแข้งปวดขาที่เกิดจากอะไรนั่งอย่างนี้ท่านี้นานก็เปลี่ยนท่าใช่ไหมพอเปลี่ยนท่าให้มันก็เป็นอยู่ไม่ได้ละก็จบไปเราก็เริ่มอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายๆก็เรียกว่ารู้ทุกข์แล้วเลยไม่ทุกข์ฟังให้ดีนะรู้ทุกข์แล้วเลยไม่ทุกข์เพราะรู้มันเป็นทุกข์คือมันเป็นอยู่ไม่ได้หรอกอย่าไปจริงจังกับมันเกินไปเนาะอะไรเป็นทุกข์บ้างคะตาเป็นทุกข์หูเป็นทุกข
2: ์จมูกเป็นทุกข์ลิ้นเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข
0: ์อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยลงมาข้อ2ตัณหาคือความอยากเป็นเหตุเกิดทุกข์และอะไรคือความดับทุกข์ก็ตัณหาดับโดยไม่เหลือนั่นแหละคือความดับทุกข์อะไรจะทำยังไงถึงจะเจอตรงนั้นล่ะคำตอบอริยมรรคประโยค8หรือศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นพระเจ้าสอนอริยสัจ4ไม่ได้สอนแค่ทุกข์อย่างเดียวไม่ได้สอนแค่เหตุเกิดทุกข์อย่างเดียวแต่สอนเรื่องวิธีดับทุกข์ด้วยซึ่งถ้าเราทำตามข้อ4เนี่ยเราปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เนี่ยเราจะไปเจอความดับทุกข์เลยพอเราเจอความดับทุกข์มันเลยละเหตุเกิดทุกข์ไปเลยมันเลยเป็นคนไม่มีทุกข์ไปเลยเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าเลยเป็นคนที่อยู่อย่างไม่มีทุกข์กันแล้วก็ปฏิบัติแบบง่ายๆสบายไม่ต้องไปทรมานตัวเองแล้วก็ไม่จมกามเข้าใจไหมคือไม่ทรมานและไม่จมกามแต่ว่าเดินตามอริยมรรคองค์8ซึ่งเป็นทางสายกลางก็จะไปพบกับชีวิตที่ไม่มีทุกข์อาจารย์สอนธรรมะพวกนี้ให้กับ

0: จนก็มีเป็นคนทำมาหากินแบบเป็นหมอจับเส้นหมออะไรเนี่ยเขาบอกว่าก่อนนี้เขาอยากเยอะมากเขาอยากรวยอยากมีเงินอยากว่าอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้พอรู้ว่าเฮ้ยอยากมากกับทุกมากไม่ต้องไปอยากแต่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเขาก็เริ่มทำงานให้ดีที่สุดนะฮะแล้วเริ่มเป็นผู้รู้จักให้มีน้ำใจเสียสละเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยอาชีพดีขึ้นคือมีคนมาใช้บริการมากขึ้นเขาก็ไปจับเส้นที่โน่นที่นี่แล้วก็บางทีคนจนๆเขาก็ไม่เก็บเงินอะไรอย่างนี้นะช่วยเหลือบ้างฟรีบ้างแล้วก็คนรวยๆก็ทิปให้เขาพอทิปให้เขาเขาก็ไปเกื้อแผ่ให้คนจนเลยรู้สึกมีความสุขก็บอกว่าเมื่อก่อนรายได้ก็บางทีมีเงินเยอะกว่านี้แต่ไม่มีความสุขแต่ตอนนี้เงินก็เยอะแล้วความสุขก็เพิ่มขึ้นด้วยนะก็แสดงว่าธรรมะของพระเจ้านี่ไปช่วยได้แม้กระทั่งคนยากคนจนก็คือจัดการกับความอยากที่ใจเนี่ยฟังให้ดีนะความอยากเปรียบเหมือนความมืดตื้นความทุกข์เปรียบเหมือนสารพัดความลำบากที่เกิดจากความมืดเวลาเราอยู่ในห้องที่มืดเนี่ยนะเราไปเหยียบน้ำบ้างตกหลุมบ้างเหยียบเศษแก้วบ้างมันลำบากนี่คือทุกข์นี่คือข้อที่หนึ่งความมืดเป็นเหตุเกิดทุกข์ต่อไปเราก็เลยไปต่อไฟติดแสงสว่างอันนี้คือข้อที่4คืออริมักมีองค์8พอติดไฟเสร็จเปิดไฟพรวดเป็นความสว่างคือข้อที่3คือความดับทุกข์พอมันสว่างเสร็จมันเลยไม่มืดพอมันไม่มืดมันเลยไม่ทุกข์กับความมืดคือเศษแก้วอยู่ตรงนั้นก็ไม่เดินไปซะสิ้นเรื่องลุ้มอยู่ตรงนี้ก็อย่าไปตกลงไปสิเรื่องออกไหมเสาอยู่ตรงนั้นก็อย่าไปชนมันสิเพราะมันสว่างเราก็เลยเดินหลบไปหลบมาได้อย่างสบายเหมือนกับอยู่ในโลกนะฮะโลกทุกวันนี้มันเต็มไปด้วยคนชั่วมันเต็มไปด้วยปัญหามันเต็มไปด้วยทุกข์มันเต็มไปด้วยเหล้ายาปาปิ้งมันเต็มไปด้วยแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็อยู่ในโลกนี้อย่างไม่ทุกข์และก็ช่วยคนให้คนทุกข์ได้ด้วยเข้าใจหรือยังพูดตามอาจารย์นะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา
1: ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา
0: ก็จะพบกับความไม่มีทุกข์
1: จะพบกับความไม่มีทุกข์
0: คือไม่มีความอยาก
1: คือไม่มีความอยาก
0: ก็จะละเหตุเกิดทุกข์
1: ก็จะละเหตุเกิดทุกข์
0: ละความอยากเสียได้
1: คือละความอยากเสียได
0: ้เลยไม่มีทุกข
1: ์เลยไม่มีทุกข
0: ์เนี่ยทำข้อ4ให้บริบูรณ์คือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้บริบูรณ์ก็จะเจอข้อ3คือความดับลงแห่งทุกข์หรือความไม่มีทุกข์เลยละอิตัญหาเหตุเกิดทุกข์แล้วก็เลยไม่มีข้อที่1ข้อ1คือทุกข์พูดตามอาจารย์นะทำข้อ4จะเจอข้อ3จะละข้อ2จะไม่มีข้อ1
1: ทำข้อ4จะละข้อ3จะละข้อ2จะไม่มีข้อ1
0: เข้าใจไหมคะเอ๊ะไม่มีทุกข์ได้ยังไงอาจารย์ก็ดึงมาตามันก็ติดอยู่ในหน้าเราเนี่ยหูก็อยู่กับเราเนี่ยมันก็ทุกข์อยู่นี่ไม่ใช่เหรอมันมีก็จริงแต่มันมีเมื่อวิญญาณไปรับรู้เท่านั้นเองเวลาวิญญาณไม่รู้มันก็ไม่มีหนึ่งแล้วนะสองไม่อุปทานมันก็ไม่มีเข้าใจไหมจริงไหมอย่างเช่นตาอยู่กับตาเราเนี่ยเราไม่ใช่คิดตลอดเวลาว่าฉันมีตาฉันมีตาไม่ได้คิดจริงไหมก็เดินไปมองนั่นมองนี่เป็นปกติแต่พอมีคนพูดขึ้นมาสมมติเราชื่อนางหน่อยนะแล้วเขามีเสียงพูดขึ้นมานางมอยเนี่ยตามันแบบงามเนี่ยรู้สึกมีตาขึ้นมาเลยไหมเข้าใจไหมคือมันอยากได้ตาสวยแล้วมันอยากไม่ให้ใครมาว่าตากูเนี่ยมันมีตาขึ้นมาทันทีเลยนะเขาก็ว่าตามันค่อนข้างเขียนเนอะตามันแบบงามนางมอยนี่นะฟังเสร็จมันวืดวืดวืดขึ้นมาเลยกูมีตาขึ้นมาเลยฮะแล้วก็ไปส่องกระจกทันทีมันเขียนจริงหรือเปล่าไปส่องโอ้มันเขียนไปหน่อยจริงๆฮะแต่เมื่อกี้เดินไม่มีตานะแต่เมื่อกี้เดินไปมองนั่นมองนี่ก็เห็นนะแต่ไม่ยังจะมีตาแต่ตอนนี้อุ้มตากูอุ้มตาของตาของกูเพราะมันมีอุปทานเข้าไปเรียบร้อยคือมีการเอาตามายึดถือว่าตาของฉันฉันมีตาทุกทันทีเลยเข้าใจหรือยังนะฮะทีนี้ถ้าเราปฏิบัติตามมารีมักมีองค์8คือเป็นคนมีสติปัญญาดีเป็นคนสงบไม่ฟุ้งซ่านคือสมาธิเป็นคนปกติไม่เบียดเบียนเป็นคนมีศีลศีลสมาธิปัญญาเนี่ยฮะทำให้เราไปเจอข้อ3คือไปเจอชีวิตที่ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เพราะไม่เอาทุกข์มายึดมั่นถือมั่นก็อยู่กับทุกข์แต่ไม่มีทุกข์ไงเมื่อก่อนเวลาเราป่วยเนี่ยเราจะป่วยกายและป่วยใจด้วยคือแบบยึดมั่นแล้วคร่ำกายและป่วยใจด้วยคือแบบยึดมั่นแล้วคร่ำครวญแล้วก็กลัวกังวล

0: าเชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามให้ครบถ้วน
1: ปฏิบัติตามให้ครบถ้วน
0: ในอริยมรรคมีองค์8
1: ในอริยมรรคมีองค์8
0: จะพบกับชีวิต
1: จะพบกับชีวิต
0: ที่ไม่มีทุกข
1: ์ที่ไม่มีทุกข์
0: เพราะไม่เอาทุกข์มายึดมั่นถือมั่น
1: เพราะไม่เอาทุกข์มายึดมั่นถือมั่น
0: จึงละความอยาก
1: จึงละความอยาก
0: จึงไม่มีทุกข
1: ์จึงไม่มีทุกข์
0: มันพูดเป็นโค้ดเลยทำข้อ4จะเจอข้อ3จะละข้อ2จะไม่มีข้อ1ทำข้อ4จะเจอข้อ3จะละ
1: ข้อ2
0: จะไม่มีข้อ1อ่ะกลับไปบ้านไปท่องอย่างนี้นะแล้วเขาก็จะงงเรานะพอลูกเราร้องไห้กินกินกินเราก็บอกว่าทำข้อ4ก็จะเจอข้อ3จะละข้อ2จะไม่มีข้อ1เห็นไหมว่าทำพระพุทธเจ้านี่ทำให้เบิกบานไหมคะเบิกบานนะไม่มีสตังค์สักกระบาทเบิกบานได้นะไม่มียศไม่มีตำแหน่งอะไรก็มีความสุขได้เนี่ยมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ทำพระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์จริงๆนะเพราะนั้นที่วัดก็เลยมีผู้หญิงพากันมาอยู่กันเยอะขึ้นนะฮะเอ๊ะทำไมเข้ามาอยู่กันก็เนี่ยฮะเข้ามาทำข้อ4เขาได้เจอข้อ3เขาก็ละข้อ2ก็เลยไม่มีข้อ1สมัยก่อนเขาไม่บวชเนี่ยเขาเจอข้อหนึ่งบ่อยเด็กกระตู้กระเด็กกระตู้กระเด็กกระตู้แล้วมีแต่ความอยากอยากโน่นอยากนี่มีแต่เหตุเกิดตู้เนาะเอางั้นท่องหน่อยอันนี้อีกคาถาหนึ่ง อันนี้อีกคาถาหนึ่งที่มันทุกข์เอาท่องไป
1: ที่มันทุกข์เพราะมีเหตุเกิดทุกข์ถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข์
0: เอาท่องไปสามจบ
1: ที่มันทุกข์ก็เพราะมีเหตุ
0: เป็นไร
2: เขาบอกว่า
3: ก็เนี่ยไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้เขาไม่เป็นอย่างนี้อย่างนั้น
0: เขาถามทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นน่ะ
3: มันตายไปแล
0: ้
3: ว
0: ไอ้ที่มันทุกข์ก็เพราะมันเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นน่ะใช่ไหมที่มันทุกข์ก็เพราะมีเหตุเกิดทุกข์แล้วพอมีเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข์จริงไหมไม่เชื่อเราลองไปอยากสิอยากกินท็อฟฟี่เยอะๆอยากกินช็อกโกแลตเยอะๆอยากกินทุเรียนเยอะอยากอยากอยากแล้วพอสนองมันก็ทุกข์ให้เห็นจัดๆกันเลยจริงไหมทีนี้ลองตรงกันข้ามส่วนที่ไม่ทุกข์เพราะไม่มีเหตุเกิดทุกข์ไม่มีเหตุเกิดทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ท่องไปสามจบ
1: ส่วนที่ไม่

0: ีเหตุเกิดทุกข์ไม่มีเหตุเกิดทุกข์มันก็ไม่ทุกข
1: ์นี่คืออริยสัจข้อที่3นะฮะลองเอา2กับ3ไปพร้อมกันเลยที่มัน
0: ทุกข์ก็เพราะมีเหตุเกิดทุกข์ถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข์ส่วนที่ไม่ทุกข์เพราะไม่มีเหตุเกิดทุกข์ไม่มีเหตุเกิดทุกข์มันก็ไม่ทุกข์
1: เนี่ยได้โค้ดแล้วนะง่ายไหมต่อไปเนี่ยมันทุกข์ขึ้นมาก็ไปยืนส่องกระจกดูมันตุ๊บอะไรอย่างปล่ำไปเลยเนี่ยมันอยากอะไรยังแล้วก็ไปดับความอยากก็จบจบไม่ต้องไปถามสีน้ำศิลานีที่ไหนอ่ะนะจบทุกข์ง่ายๆเลยนะที่สำคัญคืออ่านไม่ออกว่าอยากอะไรยังเนี่ยเข้าใจไหมถ้าอ่านไม่ออกก็ต้องไปถามนะไปถามบัณฑิตผู้รู้ว่าเอ๊ะที่ดิฉันเป็นอย่างเงี้ยดิฉันอยากอะไรเนาะอย่างเงี้ยก็จะพบคำตอบนะทีนี้ฟังให้ดีตัณหาเกิดทุกข์เกิดใช่ไหมตัณหาดับ
0: ทุกข์ดับ
1: ตัณหาไม่มี
0: ทุกข์ก็ไม่มี
1: ตัณหามี
0: ทุกข์ก็มี
1: เพราะฉะนั้นความเกิดตัณหาคือความเกิด
0: ทุกข์
1: ความดับลงแห่งตัณหาคือ
0: ความดับลงแห่งทุกข์
1: เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเขาจะให้เราไปดูความเกิดความดับใช่หรือไม
2: ่ใช่ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ตัวนี้นะฮะปฏิบัติแล้วก็เลยได้ตัวนี้ว่าอ๋อดูความเกิดก็ดูว่าตัณหามันเกิดไหมถ้าตัณหามันเกิดแสดงว่าเป็นความเกิดแล้วแต่ถ้าไปแล้วไม่มีตัณ

0: ลยนั่นแหละคือความดับแล้วคือความดับลงอย่างถูกเรียกออกไหมซะ
1: ออก
0: คุณหมอดลยาจัดงานเนี่ยถึงเวลาก็มานั่งสวดมนต์ย่ำย่ำย่ำก็สบายไม่กุ้มไม่กังวลอะไรแต่ถ้ามีความอยากมีความอยากอะไรสักอย่างเนี่ยก็ออกไปเดินกระวนกระวายอยู่ตรงนั้นพอมีความอยากเกิดก็เริ่มถูกเกิดแล้วแต่พอไม่ได้อยากอะไรก็มานั่งสวดสบายๆเนี่ยความอยากไม่มีทุกข์ก็ไม่มีชัดไม่ชัดลูกเราเนี่ยที่มาเกิดกับเราเนี่ยเรารู้ไหมว่าเขาจากไหนมาเกิดเราทราบไหมตอนที่เขาคลอดออกมาเราสัมภาษณ์เขาไหมว่า Where are you from มันก็ตอบว่า No กูบอกรู้เหมือนกันนะใช่ไหมเพราะนั้นบางคนเนี่ยมันมาจากอะไรอ่ะเป็นพรหมมาเกิดก็มีบางคนเป็นเทวดามาเกิดกับเราก็มีบางคนก็เป็นมนุษย์มาเกิดกับเราก็มีบางคนก็เป็นเดรัจฉานมาเกิดกับเราบางคนก็เป็นสัตว์นรกมาเกิดโหยุ่งเลยนะบางคนก็เป็นโจรอดีตโจรมาเกิดกับเราก็มีเนี่ยเพราะนั้นท้องเราเนี่ยก็เป็นที่มาเที่ยวท่องเที่ยวของสัตว์โลกนะฮะมาอาศัยเกิดเอ๊ะอาจารย์แล้วจะทำยังไงเนี่ยเราต้องเป็นคนดีฮะเป็นคนดีมากๆเนี่ยพอเราดีมากๆเนี่ยคนชั่วจะมาเกิดไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกบุญไม่ถึงกันบุญร่วมกันไม่มีแต่ถ้าเราอยากให้คนชั่วมาเกิดกับเราไม่ยากนะฮะช่วงที่เรามีความรักหรือช่วงที่เรามีท้องเนี่ยฮะเรื่องว่ากำลังจะมีชีวิตคู่เนี่ยให้เป็นคนเลวๆไว้นะฮะแล้วคนเลวๆจะมาเกิดกับเราฮะถ้าเราเป็นคนเอาใจตัวเองขี้งอนขี้โกรธเนี่ยสารพัดชั่วเนี่ยนะไอ้คนชั่วๆมันก็รอจังหวะนั้นมาแล้วมันก็ฟิตมาเกิดกับเราเลยนะคะเพราะนั้นคนที่ตั้งท้องก็ดีหรือคนที่แต่งงานเนี่ยเขาจะเริ่มไหว้พระสวดมนต์เขาก็จะสงบจิตนั่งสมาธิบ้างหรืออะไรเปิดบทสวดมนต์ให้ลูกฟังนะฮะมันอยู่ในท้องให้มันฟังตั้งแต่ในท้องเลยนะเราไปสมาทานศีลแล้วก็บอกลูกแม่สมาทานศีลแล้วนะลูกต้องเป็นคนมีศีลนะลูกเนี่ยเอาแล้วตั้งแต่ตรงนั้นเลยลูกเลยจะเป็นคนดีเออนะมีหน้าที่ทำอะไรทำไปแต่ไม่ต้องอยากลูกเราเนี่ยอดีตเป็นคนและเป็นคนที่ทำชั่วมาเยอะฆ่าคนฆ่าสัตว์มาเยอะแต่ตอนชีวิตหลังๆมาเนี่ยทำดีฮะทำดีบุญถึงเรามาเกิดกับเราแฟบแต่เขาอายุสั้นเขาเกิดได้แค่2เดือนเขาต้องตายก็ชอบอดอเนาะช่วยไม่ได้จริงไหมจริงไหมฮะถ้าเราสามารถสืบประวัติโทรศัพท์เช็คมันเราก็สบายใจใช่ไหมแต่เราเช็คไม่ได้แต่เราเช็คด้วยสติปัญญาดีกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามเจตนาของเขาก่อนจะมาเกิดกับเราเขามีเจตนาฆ่าฆ่าฆ่าแต่พอเขาไปพบพระภิกษุเขาก็เปลี่ยนเลยชีวิตเขาเปลี่ยนเป็นสงบบวชออกบวชปฏิบัติธรรมดูดีเชียวแล้วก็ไปตายซะนี่แล้วก็มาเกิดเป็นลูกเราเอ้าเกิดเป็นลูกเราก็อุ้ยผิวพรรณวันหน้าดีเชียวหน้าตามีบุญมีบุญสองเดือนตายแล้วกรรมที่เขาเป็นฆ่ามาเยอะมาเปลี่ยนดีคันไปฟึบเออเราก็ต้องยอมรับนะต่อให้เราร้องไห้จนน้ำตาไปสายเลือดเขาก็ไม่ฟื้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเป็นแม่คนเนี่ยไม่ใช่มาครอบครองลูกแต่มาเพื่อช่วยลูกทำดีที่สุดกับลูกแต่ลูกจะเป็นยังไงก็ต้องปล่อยวางแล้วเราก็กลายเป็นแม่ที่แฮปปี้เข้าใจไหมคือสบายใจที่ได้ทำดีที่สุดกับเธอแล้วส่วนเธอจะไปไหนก็ตามกับเธอเด้อเข้าใจไหมฮะแบบนี้สบายใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบเธอต้องจังซี่จังสั้นจังสั้นจังซี่ลูกก็เวียนหัวเราก็วนเวียนหัวนะฮะแบบโคมันเราควรเป็นผู้เป็นโค้ชก็พอเข้าใจไหมฮะเราเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคอยให้กำลังใจเราเป็นคนดีที่เขาคิดถึงเขารักเราแล้วเขาไม่กล้าทำชั่วเขารักเรามากเขานับถือเรามากนะฮะอันนี้เราประสบความสำเร็จในพ่อแม่เอาเป็นว่าเรื่องอริยสัจ4เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าอย่ามัวแต่อยากเลยเธอไปทำหน้าที่เข้าใจไหมถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วเธอจะพบกับชีวิตที่ไม่ทุกข์เลยพวกเธอก็อาจารย์หนูเป็นชาวบ้านหนูไม่มีเวลาใส่ใจอริยมรรคมีองค์8เท่าไหร่งั้นเธอไปใส่ใจเรื่องที่6อยู่กับลูกเป็นแม่ที่ดีอยู่กับแม่เป็นลูกที่ดีอยู่กับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีอยู่กับลูกน้องเราเป็นเจ้านายที่ดีอยู่กับเจ้านายเราเป็นลูกน้องไปทำหน้าที่ให้ดีแค่นี้เธอก็จะได้พบกับชีวิตที่ไม่ทุกข์และสักพักเธอก็จะเบื่อยศตำแหน่งก็เพิ่มขึ้นเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นบ้านเพิ่มขึ้นรถเพิ่มขึ้นคนรักเยอะมากเธอก็จะเบื่อภาวะเหล่านี้อีกแล้วเธอก็อยากบวชละเข้าใจนะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเธอยังไม่อิ่มไม่เต็มเธอก็จะอยากอยากอยากแต่จะเสียเวลาอยากเลยจงทำแต่ดีแล้วสิ่งดีๆจะเกิดกับชีวิตเธอแล้วเธอก็จะเริ่มเบื่อเอง ยากไปปฏิบัติธรรมของพระเจ้าล้ำลึกยิ่งขึ้นล้ำลึกยิ่งขึ้นจนกระทั่งเธอไปพบกับชีวิตที่ไม่มีทุกข์เลยเข้าใจไหมชีวิตที่ไม่มีทุกข์เลยมันเป็นไปได้จริงๆนะเพราะนั้นให้เราใส่ใจเรื่องนิพพานไว้ว่าเราไม่ยังไม่ถึงบ่อน้ำเรายังไม่ได้ตักน้ำกินแต่เราเห็นบ่อน้ำเราก็สบายใจไหมครับ
1: สบายใจ
0: อันนี้เป็นโสดาบันแล้วโสดาบันได้เห็นนิพพานแล้วรู้จักนิพพานแล้วแต่ยังไม่ถึงนิพพานพอสกัดทางอันนี้ก็เข้าใกล้ไปแล้วเพราะอนาคามีได้ถึงเลยนะฮะถึงบ่อน้ำแต่ยังไม่ได้ตักขึ้นมาดื่มอนาคามีเนี่ยนะถ้าตักสาวสาวขึ้นมาแล้วดื่มอันนั้นนะฮะอรหันต์เรียบร้อยแล้วพวกเรานี่เห็นหรือยังตอนนี้เห็นทางหรือยังว่าอ๋อเส้นทางที่เราจะไม่ทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญาให้จำไว้อย่างนี้นะเส้นทางชีวิตของเราต้องเป็นผู้มีศีลฮะศีลแปลว่าปกติเนาะพวกเราจะเอาศีลอะไรคะศีล10หรือศีล8หรือศีล5ดีคะโอ้ยืนยันมากยืนยันมากเขาเรียกไม่พัฒนาเลยนะเนี่ยไม่พัฒนาอาจารย์นี่ไปที่ไหนก็ว่าดูถูกดูหมิ่นนะศีล5ศีลกระจอกอาจารย์โดนว่ามากเลยเป็นอุบาสิกาชั้นเลวเป็นอุบาสิกาชั้นต่ำนะศีล5นี่นะเธอต้องศีล8บ้างต่อไปนี้เวลาอาจารย์ถามพวกเธอนะเธอถือศีลอะไรลูกก็บอกศีล8บ้างค่ะให้เราเอา8ไว้ก่อนนะแต่8บ้างบ้างนะคะเธอจงดำเนินชีวิตอยู่ในศีลแล้วก็เรื่องสมาธิอย่าไปต้องทรมานนั่งนานจนป่วยจนไข้นะฮะเดี๋ยวนี้การต้องบำบัดร่ำรวยนะฮะรักแต่พวกนั่งสมาธิอะฮะเสร็จเนาะใช่ไหมโอ้โหเพราะนั้นสมาธิจริงๆเพื่อรู้แจ้งอริยสัจเอาแผ่นนี้ไปเนอะก่อนจะไปนั่งสมาธิเนี่ยเอาแผ่นนี้ไปอ่านก่อนว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุเกิดทุกข์เนี่ยนะคะพอรู้แจ้งเหตุเกิดทุกข์แล้วก็ไปทำปริมาณของแผ่นให้เต็มก็พอแล้วเนาะอันนี้เป็นเรื่องอริยสัจ4นะฮะแผ่นนี้เป็นแผ่นแผนพวกเราเนาะแล้วก็มีปัญหาในนี้ด้วยว่าเอ๊ะอย่างไรเรียกว่าเป็นผู้ฟังธรรมแล้วเขาก็เน้นไปที่ฟังอริยสัจ4ฮะเราฟังธรรมเรื่องอื่นมันเยอะแต่ไม่ได้ฟังเรื่องอริยสัจ4ถือว่ายังไม่ได้ฟังธรรมแล้วนั่นน่ะแต่ถ้าเราได้ฟังเรื่องอริยสัจ4แล้วจบถือว่าเราได้ฟังธรรมแล้วทีนี้พอเราฟังแล้วเราเห็นแจ้งแทงทะลุเรียกว่าเราเป็นผู้ได้ฟังธรรมแล้วและมีปัญญาชั้นแรกกิเลสเนี่ยแจ๋วมากเลยเนาะภาษาบาลีว่าสุตตวาได้ฟังธรรมแล้วและมีปัญญาชำแรกกิเลสกิเลสจะเกิดแค่ไหนเราแวบแวบออกไปได้เพราะเรามีคาถาไงอยากมากก็ทุกมากมากอยากก็มากทุกไงขันธ์ห้าในอดีตก็ตุ๊บก็ดับหมดแล้วขันธ์ห้าในอนาคตก็ยังไม่เกิดปัจจุบันขันธ์ห้าก็กำลังดับไปไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีตุ๊บทุกข์ก็ไม่มีให้ยึดอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าถึงตัวนี้บ่อยๆเราจะมีปัญญาชำระกิเลสจะกิเลสหนาแค่ไหนเราคงแวบไปได้นะคะอีกอันนึงก็คือคำถามที่ว่าเอ๊ะอย่างไรเรียกว่าเป็นพระหูสูตรนะเราก็อยากเป็นคนเป็นพระหูสูตรบ้างเนาะแบบเราจะต้องฟังขนาด 84,000 พระธรรมขันธ์หรือเปล่าเราต้องฟังธรรมเราต้องจำธรรมะขนาดไหนเนี่ยก็มีคำถามพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอรู้เรื่องอริยสัจ4เนี่ยเธอรู้เรื่องคาถาสี่บาทเธอว่าเธอเป็นพ่อของสุดนะฮะแล้วแต่ว่ารู้เสร็จต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะคนที่เป็นพ่อของสุดและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยนะเป็นพ่อของสุดผู้ทรงธรรมเราเป็นพ่อของสุดยังไม่พอเรายังทรงธรรมอีกเนี่ยเราต้องรู้เรื่องอริยสัจ4แล้วเราก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติแล้วก็เบื่อหน่ายทุกข์ไม่ติดใจทุกข์และดับตัณหาในทุกข์ดีไหมคะ
1: ดี
0: เอาพวกเราพูดเองสิปฏิบัติธรรมแล้ว
1: ปฏิบัติธรรมแล้ว
0: เบื่อหน่ายทุก
1: เบื่อหน่ายทุก
0: ไม่ติดใจทุก
1: ไม่ติดใจทุก
0: ดับความอยากในทุกเสียได
1: ้ดับความอยากในทุกเสียได้
0: ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
1: ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
0: แต่นี่คงไม่ยากใช่ไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: ปฏิบัติแล้วเบื่อหน่ายทุกเนี่ยยากไหม
2: ไม่ยาก
0: อันนี้อะไรทุกบ้างล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์เพราะนั้นปฏิบัติแล้วเบื่อหน่ายตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกเราเริ่มยากแล้วจริงไหมพอเราสอบประจบทีไรก็ตาฉันสวยอย่างเงี้ยมันไม่เบื่อตาไงเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติทำสมควรแก่ทำคือคนที่ปฏิบัติแล้วเบื่อตาเบื่อหูเบื่อจมูกเบื่อลิ้นเบื่อกายเบื่อใจพวกเราก็บอกว่าก็มันยังสวยอยู่อาจารย์มันไม่เบื่ออังนั้นเธอก็ไปเห็นทำตอนแก่ๆแล้วกันเพราะพวกแก่ๆเวลาส่องกระจกก็มันเบื่อเลยจริงไหมส่องไปก็เจอแต่ตาเหี่ยวน้ำตาก็เหี่ยวหน้าเหี่ยวไปหมดเลยหูก็เหี่ยวอะไรเงี้ยจมูกก็แย่เลยเ สอนเรื่องจริงเนาะที่สุดของที่สุดมันไม่เป็นของเราเลยมันน่าเบื่อจริงๆเนาะโน่นกว่าจะน่าเบื่อนั้นใกล้เข้าโรงแล้วซึ่งเสียเวลาฮะถ้าใครฉลาดมีไหมคะบรรลุอรหันต์เจ็ดขวบมีไหมคะของพวกเราเจ็ดขวบหรือเปล่าฮะเจ็ดแอนเจ็ดแล้วมั้งเจ็ดเจ็ดเพราะฉะนั้นรีบบรรลุอรหันต์ด้วยการที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะคะปฏิบัติแล้วเบื่อมันอาจารย์แล้วเบื่อมันจะมีอาการยังไงพวกเราส่วนมากอายุขนาดนี้มีครอบครัวแล้วใช่ไหมก็ยุติการแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวซะมั่งเข้าใจไหมต้องอยู่แบบกินเกลี้ยงนะฮะล้างหน้าทำตาสะอาดแล้วไม่ต้องเขียนไม่ต้องอะไรทำอย่างนั้นไปสักพักหนึ่งเขาจะชินฮะเขาจะชินหน้าเราจริงไม่จริงคือเขาเห็นอย่างเงี้ยทุกวันไงแต่ถ้าเราลองแต่งเสื้อแพรวแล้วพออีกวันไม่แต่งเขาว่าเราโสมแซ่บเลยจริงไหมจริงไหมเพราะนั้นเพื่อความสบายแห่งชีวิตเราก็ไม่ต้องแต่งมันซะเลยนะฮะไม่ใช่ไปลองดูไม่แต่งหมอนก็ไม่แต่งจ้ะเราไม่เคยเห็นเราไปว่าหมอใช่ไหมเราไม่เคยไปว่าเขานะว่าเนี่ยไม่ยอมแต่งหน้าจะไม่มาฟังธรรมแล้วล่ะก็ไม่เกี่ยวกันจริงไหมคะแต่งไม่แต่งก็หลงเธอแต่เธอจัดกิจกรรมดีๆฉันออกมาใช่ไม่ใช่เพราะถ้าคนจะคบกันคนจะนับถือกันมันได้อยู่ที่แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวจริงหรือเปล่าแต่ทุกวันที่เราเสียเวลาเสียเงินเสียทองกับการแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวจริงหรือเปล่าเสียเวลามากเลยนะฮะครีมเคลิ้มโฟมเฟิร์มอะไรนี่มันเป็นโอ้โหมันเป็นพันๆหมื่นๆเนาะเอามือควักไปคุยแดง300อ่ะแบงค์ร้อย3ใบอ่ะก็ทานะตรงนี้แดงแบงค์ร้อย1ใบนะแล้วอีกใบนึงเนาะแล้วอีกใบ3ใบอ่ะทาแป๊บเดียวเอาเปิดน้ำฟูล้างออกนะฟิวไหลเข้ารูระบาย3ใบอ่ะโอ้ลูกเราต้องวิ่งไปตามเก็บแบงค์ร้อยด้วยนะทาล้างทาล้างอยู่นั่นเนี่ยผู้หญิงฮะอันนั้นมันแค่ผู้หญิงนะแต่พวกเราไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้หญิงเราเป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระพุทธเจ้าแล้วมีปัญญาล้ำเลิศเลยไม่เอาสตางค์ไปทิ้งแถวนั้นนะฮะเราเอาสตางค์มาทำประโยชน์อย่างอื่นช่วยเหลือคนยากคนจนหรือช่วยคนที่เดือดร้อนลำบากหัวใจเราจะพองฟูด้วยความสุขนะฮะจริงไหมเนาะต่อไปเนาะลดการแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวลดเถอะแล้วต่อไปเราเห็นหน้ามันก็ธรรมดาฮะไม่แต่งอาจารย์ก็ยังเทศอยู่เนาะแล้วพวกเธอไม่แต่งหน้าเลยอาจารย์ก็ยังเทศอยู่นะพวกไปพวกมามันเกินนะฮะมันเกินแต่ว่าสิ่งเหล่านี้แหละฮะคือชีวิตประจำวันของพวกเราใช่ไหมที่มีปัญญาฉุกคิดสักนิดหนึ่งนะฮะชีวิตเราจะเปลี่ยนเลย
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
4: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
3: แม้

0: ตเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเมื่อรู้ว่าเขารักสิ่งใดไม่ควรขอสิ่งนั้นผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอขอให้พระสัทธรรมตั้งมั่นในใจเจริญกุศลและพบความสุขที่แท้สุขจากการเป็นผู้ประพฤติธรรมนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: ราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ก่อนไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุความไม่สงบ
3: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุยังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นในเวลานี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาอง